0: ยินชื่อกันค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเขาก็ให้เงินกู้เพื่อการพัฒนาเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งการดำรงตำแหน่งของคุณคันดะเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568นะครับโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์นะในการดำรงตำแหน่งต่ออีก1สมัยในการลงคะแนนเสียงของกรรมการบริหารของ ADB นะซึ่งคุณคันดะเองพอได้รับตำแหน่งนะครับก็ออกมาบอกว่าADB จะต้องเป็นเสาหลักแห่งเสถียรภาพของภูมิภาคนี้นะครับในขณะเดียวกันเองก็มีความท้าทายอีกหลายมิติที่ต้องเผชิญนะครับทั้งนี้คุณคันดะเนี่ยเป็นนักการทูตระดับสูงด้านการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยระหว่างปี64ถึง67นะครับในช่วงนี้เขาทำหน้าที่กำกับดูแลการแทรกแซงขนาดใหญ่นะครับในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อยับยั้งการอ่อนค่าครั้งประวัติศาสตร์ของเงินเยนครับอันนี้ก็เป็นผู้นำคนเดิมที่ดำรงตำแหน่งต่อของ ADB Asian Development Bank ที่กรุงมะนิลาครับ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสมัยนะคะกับผู้นำ ADB คนนี้นะคะขยับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะมาดูการจัดอันดับนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะคะเมื่อกรุงเทพค่ะคว้าอันดับหนึ่งนะคะเมือง Nightlife ดีที่สุดในโลกปี2026นะคะจาก Time Out Magazine นะคะ Time Out เนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อไลฟ์สไตล์ระดับโลกนะคะแล้วก็ล่าส
0: ุ
1: ดน
0: ี
1: ้ค่ะก็มีการจัดอันดับ The WorldBest Cities for Nightlife 2026นะคะก็มี10มหานครนะคะเมืองใหญ่ที่มี Nightlife ดีที่สุดในโลกนะคะเรามาดูอันดับกันก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนะคะอันดับที่1คือกรุงเทพมหานครของประเทศไทยนะคะ2เบอร์ลินเยอรมนี3นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะอันดับที่4ค่ะเมลเบิร์นออสเตรเลีย5เซาเปาโลบราซิลนะคะอันดับที่6เมดิยินโคลัมเบียนะคะอันดับที่7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้อันดับที่8ค่ะไบรตันสหราชอาณาจักรนะคะอันดับที่9คือปักกิ่งจีนแล้วก็อันดับที่10นะคะอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ค่ะคราวนี้กรุงเทพเนี่ยค่ะก็ถือว่าขึ้นมาโอ้โหจากอันดับที่13ในปีที่ผ่านมาขึ้นมาคว้าตำแหน่งเมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกเป็นอันดับ1ประจำปีนี้ได้สำเร็จนะคะก็เป็นการเบียดเอาชนะนะมหานครที่มีสถาบันบันเทิงนะคะสถานที่บันเทิงชื่อดังระดับโลกอะอย่างเบอร์ลินนิวยอร์กเมลเบิร์นเซาเปาโลที่รายงานไปเนี่ยค่ะเราก็แซงหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าจุดเด่นที่ทำให้ไนท์ไลฟ์ของกรุงเทพเนี่ยค่ะโดดเด่นกว่าเมืองอื่นนะคะก็คือความสามารถในการหลอมรวมประสบการณ์ยามค่ำคืนได้หลากหลายไว้ในคืนเดียวตั้งแต่การจิบค็อกเทลบนรูฟท็อปนะบาร์วิวเมืองนะคะการลุยคลับสายเต้นปาร์ตี้ของชุมชน LGBTQ+ นะคะที่เปิดกว้างไปจนถึงสตรีทฟู้ดโต้รุ่งเนี่ยค่ะก็มีหมดเลยคือคุณอยากจะทำอะไรยามค่ำคืนเนี่ยคือมีทุกกิจกรรมนะมีทุกแบบไลฟ์สไตล์ให้ได้เลยนะคะคราวนี้ในกรุงเทพมีผลคะแนนนะคะดังนี้ค่ะ 73% ของคนท้องถิ่นประเมินว่าไนท์ไลฟ์ในกรุงเทพเนี่ยอยู่ในระดับดีถึงยอดเยี่ยมนะคะ 73% ค่ะของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าสามารถที่จะสร้างมิตรภาพแล้วก็สัมผัสถึงความเป็นชุมชนได้ง่ายนะคะและส่งถึง 95% เนี่ยค่ะคือเขาบอกเป็นคะแนนความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ Time Out Magazine ที่มองว่ากรุงเทพเนี่ยคืออันดับ1นะคะสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้นะคะก็มีการประมวลผลจากการสำรวจความคิดเห็นของคนท้องถิ่นมากกว่า 24,000 คนจากทั้งหมด150เมืองทั่วโลกนะคะร่วมกับคะแนนประเมินจากกองบรรณาธิการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้าน Nightlife ของTime Out แล้วก็มีการพิจารณาจากปัจจัยรอบด้านนะคะก็ได้แก่ความหลากหลายของย่านความบันเทิงนะคะระดับราคาที่เข้าถึงได้ความปลอดภัยนะคะความรู้สึกเปิดกว้างเป็นมิตรแล้วก็วัฒนธรรมอาหารยามค่ำคืนนะคะก็เห็นได้เลยว่าจากแต่ละมิติและปัจจัยรอบด้านเนี่ยกรุงเทพมีครบหมดเลยนะคะก็ทำให้กรุงเทพของเราเนี่ยกลายเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้ค่ะ
0: นะฮะกรุงเทพนี่เวลาจัดอะไรแบบนี้นี่เราเป็นอันดับต้นๆ ตลอดเวลาเลยนะฮะนะก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่ทำไมนักท่องเที่ยวถึงอยากเดินทางมาที่กรุงเทพกันเหลือเกิน
1: ค่ะคุณเอริยาน่าบอกว่ากรุงเทพคือเมืองที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะใส่บาตรก่อนกลับบ้านได้ด้วยนะคะเพราะไนท์ไลฟ์ของเราเนี่ยไปจนถึงเช้าเลยนะคะ
0: และมีหนำซ้ำนะคืออย่างแบบไนท์ลัดนี่ลากยามหรือตอนเช้าใช่ไหม
1: ค
0: ือคุณจะไปวิ่งต่อก็ได้นะ
1: running club เดี๋ยวนี้ก็เยอะนะคะ
0: ถูก ผมเคยเจอยิ่งงานนี้อยู่งานหนึ่งครับคุณลิซ่า
1: ค
0: ือมันวิ่งเปิดปล่อยตัวช้ามากนะประมาณตีสามอ่ะบรรดานักเที่ยวอ่ะเขายังไม่เสร็จอ่ะเขาก็ออกมาเฮลโลทักทายนักวิ่งอ่ะคุณนึกออกแบบเมื่อไนท์ไลฟ์มาเจอกับ
1: มอร์นิ่งรัน
0: เนอร์อ่ะมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะคร
1: ับ จริงๆกรุงเทพแบบมีหลายมิติให้คนสามารถมาท่องเที่ยวได้นะคะตามไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบเลย
0: เลือกได้เลยคือนี่แหละคือความหลากหลายแล้วก็คุณสามารถจะเลือกในสิ่งที่คุณชื่นชอบได้นะครับหลากหลายมีช้อยส์ให้เลือกเยอะว่างั้นเถอะนะครับจะไปสายบุญก็ได้สายเที่ยวก็ได้สายสุขภาพก็ได้มีหมดครบนะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมคุณลิซ่า
1: ค่ะได้เลยค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับคุณกฤตกันนะคะเรื่องของระบบการสื่อสารของเมียนมาค่ะ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning อาเซียน
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องของระบบการสื่อสารเมียนมาค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: คุณกฤตค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับวันนี้คุณกฤตก็อยู่บ้านเนาะอ
4: ยู่บ้านครับอยู่บ้านครับ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของระบบการสื่อสารเมียนมานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องประเด็นหลักของเราค่ะเรามาอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะคุณกฤตคะของรางวัลค่ะ
4: ครับผมก็ของรางวัลเป็นช็อกโกแลตเวเฟอร์ซ็อกช็อกโกแลตนะครับ3รางวัลนะครับก็วันนี้มีคำถามง่ายๆนะครับระบบการสื่อสารโดยมือถือของเมียนมานี่มีเครือข่ายกี่เครือข่ายนะครับ A ก็4เครือข่าย B ก็6เครือข่ายครับ
1: ค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะในวันนี้มี3รางวัลเช่นเคยนะคะสามารถตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ค่ะคำถามคือเครือข่ายโทรศัพท์นะคะมือถือของเมียนมามีกี่เครือข่ายนะคะ A 4เครือข่ายนะคะ B 6เครือข่ายนะคะก็สามารถที่จะตอบคำถามเข้ามานะคะทาง SMS นะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราเฉลยกันท้ายรายการนะคะคุณกฤตคะ
4: ครับผมก็คำถามที่เรามาตั้งเป็นหัวข้อวันนี้เนี่ยมาจากท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็คือของเป็นคำถามของคุณสวัยนะครับอยู่ที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งส่งมาถามนะครับแต่ว่าต้องเรียนตรงๆนะครับว่าตอนที่เราเปิดกว้างให้ส่งคำถามมาเนี่ยส่งมาเยอะนะครับหลายคำถามทีเดียวที่น่าสนใจแต่ว่าเผอิญว่าช่วงนั้นมีเรื่องของประธานาธิบดีเมียนมาไลน์มาเมืองไทยเลยไม่ได้เอาขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องขอมาเก็บสแปร์ย้อนหลังนิดนึงครับ
0: ได้เลยครับ
4: ก็จริงๆเครือข่ายโทรศัพท์ในเมียนมาเนี่ยนะแรกๆเลยเนี่ยจากช่วงก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยหรือว่าก่อนที่จะเกิดโควิด19เนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ทุกเครือข่ายนี่ผมว่าน่าจะเกือบจะทั้งหมดนะครับเป็นเครือข่ายที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มีอยู่1เครือข่ายเท่านั้นก็คือเครือข่ายของ MPT ซึ่ง MPT ก็คือ Myanmar Post and Telecommunication นะครับของซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็อันนี้ก็จะว่าเป็นของเมียนมา 100% ก็ไม่ใช่เพราะว่ามีการร่วมทุนกับ KDDI KDDI ของ
0: ญี่ปุ่น
4: ใช่ซูมิโมโตะนะครับ

0: ตอนนั้นที่เขามาร่วมกันเปิดแล้วก็เพราะว่าต้องบอกว่าเครือข่ายโทรศัพท์ในอดีตมันแย่มากๆนะฮะอาจารย์เจตสมัยผมไปใหม่ๆเนี่ยเมื่อปี1990เนี่ยช่วงนั้นนี่มันยังเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยที่โทรสามารถโทรเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไลน์จริงๆเนี่ยมันได้มีแค่200สายพวกเราเนี่ยคนไทยที่ทำมาหากินอยู่ที่เมียนมาเวลาจะโทรศัพท์ทีเนี่ยก็จะต้องมานั่งไปวิ่งต้องรีบไปวิ่งไปที่โพสต์นะครับหรือว่าไอตัวเมียนมาโพสต์นะครับก็ไปลงชื่อไว้ชื่อลงชื่อไว้เสร็จแล้วก็กลับบ้านทำงานทำการนะรอโทรศัพท์เข้ามาพอโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเอาติดแล้วนะก็วิ่งกลับไปที่โพสต์อีกทีนึงซึ่งมันยุ่งยากมากเนี่ยก็พอเข้ามาในยุค2000นี่ก็เริ่มมีโทรศัพท์มือถือเข้าแต่ยุคนั้นยุคโทรศัพท์มือถือเข้าใหม่ๆจานเจตเรามานึกถึงภาพไอ้ตัวโทรศัพท์แบบกระดูกหมานะครับที่ใหญ่ๆอะไรครับ
1: แบบเห็นภาพ
0: เท่มากอาจารย์เพราะใครถือเนี่ยเขาจะไม่ถือคนเมียนมาเขาจะนุ่งสโลงใช่ไหมครับพอนุ่งสโลงปุ๊บเขาก็เอาโทรศัพท์อันนั้นนะครับเน็บสโลงเดินไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยคนมองกันกลืมแหละครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือในยุคนั้นเนี่ยเครื่องหนึ่งก็แสนกว่าบาทนะครับก็โอ้โหแพงสุดๆซื้อรถได้เป็นคันนะครับแต่ก็มีคนซื้อคนใช้พอมาเข้ามาสู่ยุคของท่านเต็งเซ็งเนี่ยท่านเปิดประเทศเนี่ยในปี2011-2012เนี่ยก็เริ่มมีโทรศัพท์เครือข่ายโทรศัพท์เข้าไปสู่ประเทศเมียนมาค่อนข้างจะเยอะที่เข้าไปในยุคต้นๆก็มีของออริดูนะครับออริดูนี่ก็เป็นเครือข่ายของสิงคโปร์นะครับบริษัทสิงคโปร์เขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยแรกๆเลยออริดูเนี่ยกาตาเข้ามาก่อนนะครับทุนจากประเทศกาตาเนี่ยเข้ามาถือหุ้นก่อนแล้วต่อมาก็ขายให้กับทาง Night Communication ของสิงคโปร์เข้าไปนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเทลินอร์นะครับเทลินอร์นี่ก็เป็นของนอร์เวย์นะครับก็เข้ามาก็ถือว่ายุคนั้นก็เป็นยุคที่ค่อนข้างจะแบบเฟื่องฟูมากๆนะครับแล้วก็พอหลังๆปุ๊บเนี่ยก็มีจากเวียดนามก็เข้าไปนะครับเวียดเทลเนี่ยเข้าไปก็ไปตั้งชื่อไมเทลนะครับไมเทลนี่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงนะครับตอนนั้นนี่ฮือฮามากนะครับไมเทลเข้าไปสัญญาณสัญเยินอะไรต่างๆก็เร็วนะครับแล้วก็เข้าถึงสัญญาณของเสาอากาศไอเสาสัญญาณของกองทัพเนี่ยเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยไมเทลเนี่ยเพราะว่าเขาร่วมมือกับกองทัพเมียนมานะครับแล้วก็เขาก็เลยได้เสาสัญญาณทั่วประเทศทีเดียวนะครับพอช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ไมเทลนี่ถือเป็นยุคทองของไมเทลทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนหลังๆมาก็มีปัญหานะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของความไม่สงบภายในนะครับก็มีการเสาสัญญาณที่ถูกระเบิดมากที่สุดก็คือเสาของไมเทลนี่แหละครับนะครับมีการวางระเบิดอะไรต่างกันเยอะนะครับนี่คือยุคแรกๆยุคต้นๆนะครับแล้วก็พอมาเข้ามาสู่ยุคของ 5G นะครับว่าตอนนั้นเนี่ย 4G เนี่ยของเขาเร็วกว่าเรานะครับของเขาเนี่ย 4G มาก่อนเราได้ซ้ำไปแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเราไป 5G แล้วเขาก็อยากจะทำบ้างเผอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการประท้วงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นทำให้โครงการที่จะปรับปรุงระบบนะครับเข้าสู่ระบบ 5G นี่ก็หยุดไปนะครับแล้วก็ไม่มีการทำต่อนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเมียนมาเองก็พยายามอยากจะทำให้มันดีนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นกันเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นรัฐบาลเมียนมาเองก็มีคำสั่งอย่างหนักในการบังคับใช้การติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังก็ดีหรือว่าสอดส่องข้อมูลของผู้ใช้งานก็ดีนะครับซึ่งนโยบายนี้มันทำให้โทรศัพท์มือถือหลายๆค่ายนะก็เริ่มเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจละนะครับเทลินอร์เนี่ยมาก่อนเลยช่วงนั้นเนี่ยนอร์เวย์เขาถอนตัวก่อนก็ว่าได้นะครับแล้วก็ขายกิจการให้กับ M1 Group ซึ่งเป็นของเลบานอนนะครับ แต่เลบานอนตอนนั้นก็ไม่ได้มาเดียวๆนะครับเลบานอนมาแล้วก็มาร่วมกับทางกลุ่มทุนท้องถิ่นนะครับก็คือเชเวยันเพียวนะครับเชเวยันเพียวนี่ก็เป็นทุนที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับกองทัพเมียนมาพอสมควรเข้ามาถือหุ้นใหญ่แต่ก็ไม่เปิดตัวอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากเทลีนอเนี่ยมาเป็นอะตอมนะครับก็คือ TOMนะครับทุกวันนี้ก็อะตอมก็ยังเป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างจะมีผู้ใช้เนี่ยเยอะนะครับลูกค้ามากถึง18ล้านรายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็กลุ่มต่อต้านนะเขาก็เป็นก็มีประเด็นดราม่ากันเกิดขึ้นนะครับก็ออกมาใช้องค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยมาแล้วก็มาบอยคอตต์หรือว่าแบรนด์อยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็สุดท้ายมาก็ทุกวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับนะครับเพราะตอนนั้นนี่ก็หนักทีเดียวนะครับส่วนอีกเครือข่ายหนึ่งก็คือออริดูเนี่ยออริดูยักษ์ใหญ่คือก็ตอนนั้นก็ยอมถอนตัวนะครับแล้วก็กาตาร์เขาถอนตัวก่อนนะครับแล้วก็ออริดูก็อยู่ในสภาพที่การทำธุรกิจค่อนข้างจะลำบากทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับนะครับก็คือขายเครือข่ายให้กับ Nice Communication ของสิงคโปร์เนี่ยแต่จริงๆต้องบอกว่าถ้าถามด้วยความเป็นจริงเนี่ย Nice Communication เนี่ยเป็นบริษัทสิงคโปร์ตรงหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่เพราะว่าทุนจริงๆเป็นทุนของนักธุรกิจเมียนมานะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาก็คือูเนียนวินนะครับเป็นผู้ถือหุ้นหลักของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เขาก็มีลิงก์แฟมิลี่ของเขานะครับก็ถือก็เข้ามาถือหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายนี้ก็ยังดำเนินการต่อนะครับทุกวันนี้ก็เริ่มก็มีการดำเนินการต่ออยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าเปลี่ยนจากทุนจากต่างประเทศมาเป็นทุนที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจท้องถิ่นมากขึ้นนะครับนี่ก็คือกลุ่มของออริดูแต่อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม MPT นี่ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเพราะว่าเขาอยู่ยงคงกระพันอยู่แล้วนะครับแม้ทางกลุ่มของ KDDI เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องการประท้วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้เร็วกว่าเพื่อนแหละครับญี่ปุ่นถอนตัวเร็วที่สุดไม่อยู่แล้วนะครับก็พอญี่ปุ่นถอนทุนปุ๊บเนี่ยก็มันก็ทำให้กิจการเนี่ยค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นแต่ว่ายังไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าสถานะของความเป็นรัฐบาลของเขาเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะชะลอการลงทุนต่างๆแล้วก็ทำธุรกิจได้ดีนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็มีคนใช้อยู่เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ตัว MPT เองเนี่ยยังถูกกำหนดทิศทางโดยรัฐบาลทหารเมียนมาวันนี้นะแต่อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของทางระบบการสื่อสารนี่ถามว่าก็มีคนอาจจะถามว่าแล้วเครือข่ายไหนเสถียรที่สุดหรือว่าดีที่สุดล่ะนะครับถ้าถามผมจริงๆเนี่ยผมใช้อะตอมนะครับอะตอมเนี่ยเวลาเราอยู่ในเมืองหรือว่าพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยอะตอมเนี่ยจะมีความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างจะดีนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่างกุ้งมันดาเลหรือว่าในบิดอเนี่ยใช้อะตอมนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับ MTP แม้จะมีการควบคุมครอบคลุมถึงพื้นที่ที่กว้างที่สุดก็ตามเนี่ยแต่ก็เพราะว่าเสาสัญญาณเขาเยอะแต่ว่าปัญหาของเสาสัญญาณก็จะมีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าระบบที่ใช้เนี่ยเขาใช้เป็นเขาไม่ได้ใช้เป็นเหมือนบ้านเราที่ใช้ไฟเบอร์ออปติกของเขาคือเขาใช้ระบบของอินเทอร์เน็ตดาวเทียมอย่างเช่น Starlink เนี่ยมาเป็นตัวทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาStarlink มันต้องใช้ระบบดาวเทียมเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยก็ต้องมีอย่างที่อาจารย์เจตเล่าเมื่อกี้ว่าใช้ไฟฟ้าสูงนะครับอันนั้นแหละครับมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับเพราะงั้นพอเสาไฟฟ้าที่อยู่นอกพื้นที่มากๆเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เครื่องปั่นไฟละนะครับหรือไม่ก็ใช้โซลาร์เซลล์เป็นหลักละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของความช้ากว่าเครือข่ายเยอะนะครับแล้วก็การกระจายของอินเทอร์เน็ต 4G นี่ก็ไม่เสถียรมากนะครับอันนี้ก็คือของMPT ส่วนของออริดูความเร็วในเมืองก็ยังถือว่าใช้ได้ นะครับ4G ก็ใช้ได้ดีถ้าแต่ว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเนี่ยราคาเนี่ยผมว่าก็ยังด้อยกว่าของอะตอมนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอะตอมเนี่ยผมเวลาผมไปใช้ที่ในส่วนในเมียนมาเนี่ยผมก็จะใช้อะตอมเพราะว่าอะตอมเนี่ยผมซื้อที8กิกอาจารย์พอ8กิกเนี่ยมันแค่ประมาณหมื่นต้นๆชาร์จนะครับไม่แพงมากนะ
1: เท่าไหร่ครับหมื่นต้นๆจาร์จนี่
0: หมื่นต้นจาร์จก็ร้อยกว่าบาทเองครับ
1: โอเคฟังแล้วตกใจซึ่งหมื่นโอเคครับ
0: ร้อยกว่าบาทนี่ผมว่ามันแบบมันถูกมากๆถ้ามาเทียบกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมก็ยังใช้โทรศัพท์ของเมียนมาพอไปถึงปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนซิมบนเครื่องบินนี่แหละครับนะครับเปลี่ยนปุ๊บก็ไปใช้ซิมของเมียนมาไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นคนในท้องที่นะครับการเปลี่ยนซิมก็ยากนะเพราะว่าเขาจะควบคุมเพราะเขาจะดูเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซิมจะซื้อหาซิมนี้ก็ไม่ได้ถูกนะครับเพราะว่าเขาก็จะป้องกันนะครับว่าเอาไปใช้ในทางผิดหรือเปล่าหรือว่าไปใช้โปรแกรมสแกมเมอร์หรือเปล่าเราจะเห็นว่าสแกมเมอร์ไทยเนี่ยสแกมเมอร์ที่อยู่ตามขอบชายแดนเนี่ยมักจะไม่ใช้ซิมของประเทศเมียนมามักจะมาใช้ซิมของไทยนะครับเป็นหลักนั่นนะครับเพราะว่ามันก็มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับทำให้การเข้าถึงซิมของคนเมียนมาเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนี้มาดู Mitel นะครับ Mitel เนี่ยสัญญาณเนี่ยดีนะครับแต่ว่าเสาเนี่ยก็ยังใช้ของเมียนมาอยู่แพ็คเกจถูกนะครับแพ็คเกจถูกแต่ว่าความเสถียรของของไอ้ตัวของสัญญาณเนี่ยผมว่าสู้ยังไงก็สู้อะตอมไม่ได้นะครับเพราะว่าอะตอมเนี่ยยังไงก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่เมื่อกี้ที่อาจารย์เจตพูดถึงเรื่องของค่าถามว่าราคาหมื่นกว่าจาร์ตเนี่ย8กิกเนี่ยมันเท่าไหร่กันนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นกันซื้อกันที่ประมาณสัก500จาร์ตก็คือ5บาทก็ซื้อได้แล้วนะครับอาจารย์เจต
1: คร
0: ับ อ่ะ5บาทนี่ก็ซื้อได้สักกิก1 2กิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็10บาทเลยฮะ
0: ใช่ครับ5บาท10บาทก็ซื้อได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเราถึงเห็นว่าโอ้คนใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศเมียนมาเนี่ยมีเยอะมากเพราะว่าเรื่องของเครื่องมือถือเองเนี่ยอย่างกล่อง Oppo นะ Oppo นี่เข้าไปเยอะมากนะครับราคาก็ถูกเพราะมันเป็นของจีนนะครับแล้วก็พอซิมถ้าคุณไปลงทะเบียนอย่างถูกต้องต้องเอามาปงติงหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนให้ถูกต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องปุ๊บเวลาจ่ายเงินค่าโทรศัพท์มันก็ถูกลงไปเยอะแต่ว่าเขาจะไปเก็บเอาค่าอินเทอร์เน็ตก็คือค่าจัดเก็บภาษีอินเทอร์เน็ตนะครับที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่า 15% นะครับของการใช้งานเพราะงั้นเนี่ยมันจะไปหนักกันตรงนั้นแต่ส่วนค่าซิมค่าอะไรค่าแพ็กเกจเนี่ยเดี๋ยวนี้สู้กันแบบแรงสุดๆนะครับบางทีเนี่ยเราซื้อกันอย่างที่บอกนะครับ8กิกเนี่ยใช้กันจนโอ้โหลืมเลยละครับนะฮะก็ทุกครั้งที่ผมโทรศัพท์มาจากทางเมียนมามาเข้ารายการก็ใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็คือการใช้ของการสื่อสารในของประเทศเมียนมาครับก็คงไม่มีมากมายนะครับแต่ว่ามันก็จะไปสะเทือนถึงเรื่องของอีคอมเมิร์ซบ้างนะครับเพราะอีคอมเมิร์ซวันนี้เนี่ยเพราะประเทศเมียนมาเองเขาบล็อกตัวของอยู่แต่ยังไงก็ก็ยังเขาก็ยังทำกันอยู่นะครับก็มีการใช้ Facebook ด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะไป Facebook แล้วก็จะไปใช้VPN แต่ต้องระวังนะครับก็เพราะว่าใช้ VPN เนี่ยถ้ามีการตรวจหรือเจอปุ๊บเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาแต่ก็คนที่มาใช้e-commerce เนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมาใช้ตรงนี้เป็นหลักด้วยนะครับแต่ว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีคอมเมิร์ซที่ทางเมียนมาเนี่ยเขาจะใช้ Telegram ใช้ TikTok นะครับแล้วก็โตยิงนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับเขาจะมาใช้กัน 3-4 ช่องทางแล้วเขาก็ยังมีอีกอันนึงก็คืออีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของคนเมียนมาเองนะครับอย่างเช่น shop.com เมียนมานะครับซึ่งมันเป็นเครือข่ายของ Alibaba นะครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะเอียงไปทางแอปจีนมากกว่านิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะตลอดช่วงของคุณกฤตได้ไล่หลายเครือข่ายเหมือนกันแต่รวมแล้วนะคะมีกี่เครือข่ายคะ
0: ครับมีอยู่4เครือข่ายครับนะครับก็คำตอบคือ A นะครับ4เครือข่าย
1: ครับ
2: 4เครือข่าย A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูก3รางวัลในวันนี้นะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตอิงวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะก็เป็นเรื่องของระบบการสื่อสารในเมียนมาดูการพูดถึงแพ็กเกจเนี่ยน่าใช้เหมือนกันนะราคาโอเคเลย
1: ห้าบาทสิบบาทก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นะฮะ
2: นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะเจอกับเราสองคนใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่3 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีเพราะเป็นสิทธิ์และอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้เก่งข้อสอบไว้หรือไม่นายภารดรบอกว่าไม่ได้เก่งข้อสอบสิ่งที่มั่นใจอย่างหนึ่งก็คือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการกระทำที่สอบไปในทางทุจริตประพฤติไม่ชอบส่วนฝ่ายค้านตั้งธงว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้นั้นอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและการตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจหากหลักฐานชัดมัดตัวแล้วรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้คิดว่าคนที่เป็นสมาชิกก็คงจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะนำมาเป็นธงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายภารดรบอกว่าคงพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักคงจะบอกเหมือนทุกครั้งพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้ทำหนังสือจากหัวหน้าพรรคแจ้งไปยังสมาชิกขอไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาเพราะขัดต่อกฎหมายยืนยันด้วยหนังสือตั้งแต่มีการรณรงค์เลือกสว.แล้วทางด้านนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันของ6พรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเป็นการยื่นยติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญคือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจซึ่งหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานหัวเรือหลักคือนายรังสิมันต์โรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่จะทำงานร่วมกับตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเพื่อจัดทำยติให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเตรียมยื่นโดยเร็วคงใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ทั้งนี้มี2รายชื่อที่จะถูกอภิปรายแน่นอนคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสิ่งที่อยากฝากคือนายกหรือพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีความพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสว.หรือการโกงสอบท้องถิ่นได้ในการพยายามปิดกั้นการตรวจสอบประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะล็อกเป้าถลกหนูนกฝ่ายค้านตั้งโรงคุมทีมซักฟอกดินเนอร์รัฐบาลไร้ถกปรับครม.ภารดรลั่นรัฐบาลไม่หวั่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมถูกตรวจสอบมั่นใจแจงได้ทุกข้อกล่าวหาย้ำภูมิใจไทยไม่เอี่ยวคดีหัวสว.จุลพันธ์ยันพักไม่มีข้อมูลลับหัวสว.การันตีซักฟอกเพื่อไทยเสียงไม่แตกปัดวงดินเนอร์รัฐบาลไร้คุยปรับครม.ฝ่ายค้านเดินหน้าซักฟอกรัฐบาลล็อกเป้าอนุทินชัยชนกแน่ตั้งรังสิมันต์หัวเรือประสานทำยติอภิปรายไอติมบี้กกต.ส่งฟ้องศาลคดีโกงสว.ทั้ง229คนวัน4ใน7คนกกต.ทำงานไม่เป็นกลางพักประชาชนโวย THAI Passport ภาษาเพี้ยนเอาของถูกมาเป็นตัวเลือกแรกรัฐมนตรียุติธรรมแจงตั้งสอบผอ.ยักษ์เหตุให้สัมภาษณ์คดีแตงโมไม่เกี่ยวปมการเมืองค่ะส่วนข่าวสดนะคะก็มีประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะฝ่ายค้านขึงหนูนกเป้าเชือดเคาะซักฟอกมาตรา151ตั้งรวมหัวหน้าทีมเขียนยติภารดรมั่นใจรัฐบาลชี้แจงได้ค่ะ
1: ครับมาที่ปัญหา Data Center กลางกรุงเทพมหานครครับก็กลายเป็นอีกประเด็นใหญ่ที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครต้องเร่งจัดการหลังจากเกิดข้อกังวลเรื่องของการใช้ไฟฟ้า

0: น้ำประปาความปลอดภัยแล้วก็การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ชุมชนเมื่อวานนี้นายชัชชาติทิติพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงสถานการณ์ครับหลังจากมีการตรวจสอบ Data Center ขนาดใหญ่บริเวณพระราม9ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลและชุมชนประเด็นที่ถูกจับตามากที่สุดคือการสำรองน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยมีรายงานว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีการเก็บน้ำมันสำรองมากกว่า 200,000 ลิตรในขณะที่อีกข้อมูลสำคัญที่ระบุว่าโครงการขนาดใหญ่บางแห่งมีการสำรองน้ำมันระดับเกือบ 500,000 ลิตรครับกระทรวงพลังงานจึงลงพื้นที่ตรวจสอบและมีนโยบายชะลอการออกใบอนุญาตสำหรับสถานที่เก็บน้ำมันสำรองเพื่อใช้กับ Data Center รายใหม่ในพื้นที่ชุมชนเมืองจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนส่วนทางด้านของกฟน.และก็กปน.ก็ชี้แจงนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบัน Data Center ที่ตรวจสอบยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าหรือว่าการใช้น้ำของประชาชนโดยการใช้ไฟฟ้าและน้ำยังอยู่ในระดับที่ระบบรองรับได้แต่ว่าปัญหาที่รัฐบาลยอมรับว่าต้องเร่งแก้ก็คือเรื่องของกฎหมายและการกำกับดูแลที่ยังแยกกันอยู่หลายหน่วยงานขณะที่ธุรกิจ Data Center เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วครับส่วนทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการประกอบกิจการ Data Center นะครับก็เตรียมประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่4กันยายนนี้โดยเชิญกทม.กระทรวงพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมเข้าหารือเพื่อจัดการระบบกำกับดูแลใหม่กันทั้งประเทศประเด็นที่จะพิจารณามีทั้งเรื่องของผังเมืองใบอนุญาตก่อสร้างการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำการเก็บน้ำมันมาตรฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อชุมชนในขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของ Data Center นะครับเพราะว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลและ AIแต่โจทย์ที่สำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้การลงทุนจำนวนมากสร้างประโยชน์กลับมายังประเทศไทยทั้งจากการจ้างงานการใช้สินค้าการพัฒนาซัพพลายเชนและการสร้างมูลค่าเพิ่มดังนั้นเรื่องของ Data Center จึงไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาในกทม.หรือว่ากระทรวงพลังงานแต่กำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ระดับประเทศว่าไทยจะได้รับการลงทุนเทคโนโลยีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ต้องวางกติกาอย่างไรให้เติบโตไม่กลายเป็นภาระของประชาชนในพื้นที่มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับชัชชาตินำทีมเคลียร์ Data Center กทม.มี3แห่งยันไม่กระทบใช้ไฟน้ำสั่งหยุดให้ใบอนุญาตเพิ่มพลังงานลุยฟันตุนน้ำมันเอกนิติถกบอร์ด4กันยาครับ
1: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางเป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเสมือนไม่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาแต่ต้นค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะรวมถึงเรื่องของการเมืองค่ะหมอสรณะลุ้นอีกเฮือกศาลกลับคำสั่งรับฟ้องปมประธานกสทช.ฝ่ายค้านตามจองกฐินหนูนกพาราดอนลั่นพร้อมสู้ศึกซักฟอกปกรณ์เผยปมหมอสรณะหลังศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องปมถูกชี้ขาดคุณสมบัติประธานกสทช.ยันรัฐบาลยังเดินหน้าตามขั้นตอนทูลเกล้าพ้นตำแหน่งต่อไปเหตุยังไม่มีคำสั่งใดๆขอรอศาลตัดสินอย่าพูดล่วงหน้าวันทำสับสนกระทบทั้งระบบด้านหมอสรณะขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมขอกสทช.ทุกคนให้กลับมาร่วมการปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมการประชุมกสทช.ยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งส่วนพลอากาศโทธนพันธ์ยืนยันความเห็นเดิมไม่ร่วมประชุมบอร์ดตราบใดที่ศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ประธานกสทช.ปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาที่เรื่องของไทยสิงคโปร์เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.

0: แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์หว่องนะครับนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5นะครับที่โรงแรมเมเดลินกรุงเทพนะครับโดยทั้งสองฝ่ายก็มีการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และครอบครัวของสิงคโปร์นะครับเพื่อขยายความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนคนพิการสตรีเด็กครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกันครับทั้งนี้นะครับผู้นำของทั้งสองประเทศก็ยินดีต่อการลงนามของความร่วมมือดังกล่าวและเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงด้านอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเตรียมเดินหน้าความร่วมมือใน4เสาหลักได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงพลังงานอาหารมุ่งหน้านะครับในการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำและต่อยอดโครงการซึ่งเป็นโครงการระบบไฟฟ้าของสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ด้านเศรษฐกิจการลงทุนและก็ดิจิทัลนะครับโดยส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวโลจิสติกและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พร้อมสนับสนุนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD ส่วนเสาหลักที่3ก็คือด้านของกระทรวงกลาโหมนะครับและก็ความมั่นคงอีกเสาหลักก็คือการประสานงานด้านยุทธศาสตร์ในภูมิภาคซึ่งไทยก็พร้อมสนับสนุนเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าขณะที่ความเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศครับเมื่อวานนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับก็ชี้แจงที่รัฐสภาถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านพักส่วนตัวนัดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนัดรับประทานอาหารในวันที่6กันยายนก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการหารือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดแต่ว่าเนื่องจากเป็นรัฐบาลเดียวกันทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนและยืนยันว่าเสถียรภาพภายในรัฐบาลไม่มีปัญหาการนัดทานข้าวเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีช่วยได้เล่าถึงการทำงานหรือว่าปัญหาข้อติดขัดต่อนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงขณะที่ทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคประชาชาติพูดถึงประเด็นหัวสว.นะครับก็อ้างอิงคำชี้แจงของกกต.เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องมาตรา96วรรค4ซึ่งบทเฉพาะการสิ้นสุดและมีผลบังคับใช้โดยย้ำว่าประเด็นที่เรียกร้องไม่ใช่การนำเกณฑ์ที่ผู้ที่ได้คะแนน0ไม่น้อยกว่า110มาสั่งเลือกใหม่โดยอัตโนมัติแต่ว่ากกต.ต้องไม่ตัดพฤติการเรื่องที่ผู้ไม่เลือกตนเองหรือผู้ได้คะแนน0ออกจากหลักฐานการจ้างหรือว่าการสมยอมทั้งระบบครับและทางพันตำรวจเอกทวีก็ทิ้งท้ายว่าสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือการมีการจ้างบุคคลมาสมัครเพื่อส่งคะแนนให้กับผู้สมัครที่กำหนดไว้หรือไม่เพราะถ้าหากมีการจ้างวานหรือว่าควบคุมให้ลงคะแนนตามโพยย่อมขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในมติชนอนุทินต้อนรับนายกสิงคโปร์ร่วมมือ4เสาหลักจุลพันธ์ร่วมดินเนอร์รัฐบาลสารสัมพันธ์ปัดทกครม.ทวีจี้คุยผู้สมัครสว.กลุ่มพลีชีพครับ
9: ประเด็นเรื่องของกองสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงกรณีตำรวจบก.ปปป.จับกุมนายประวิตรจารุรัชสกุลหรือ

0: นายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ซึ่งมีการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI 2นายโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วขณะที่ในส่วนของ DSI อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยร้ายแรงตามขั้นตอนส่วนการสอบสวนขยายผลทางคดี DSI จะดำเนินการสืบสวนควบคู่ไปกับคดีหลักที่ทางปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการไว้ตั้งแต่ต้นอย่างเคร่งครัดค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะโยงคดีนายกเฮงสั่งสอบ2 DSI โรมปูดชี้มูลแล้วนฤชาแต่ทำไมอนุทินยังเฉยรุทธพลรัฐมนตรียุติธรรมเผยอธิบดี DSI ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง2เจ้าหน้าที่ DSI ถูกโยงนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ค่ะ
1: ครับกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ครับปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี69เพิ่มขึ้นโดยคาดว่า GDP จะขยายตัว 2.1 ถึง 2.5% จากเดิมที่ประมาณประเมินเอาไว้นะครับ 1.6 ถึง 2% แรงส่งสัญญาณมาจากการส่งออกและก็การลงทุนภาคเอกชนที่ออกมาดีกว่าคาดครับโดยกกร.ก็ปรับประมาณการส่งออกปีนี้เป็นเติบโต12ถึง16% จากเดิมที่เป็น 8-10% แต่ว่าภาคเอกชนก็เตือนนะครับว่าตัวเลข GDP ที่ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างทั่วถึงเพราะว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือว่าการฟื้นตัวที่แบบแยกออกเป็น2ทิศทางกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ AI เติบโตเร็วในขณะที่ธุรกิจไทยจำนวนมากยังเผชิญกับการแข่งขันสูงและกำลังซื้อที่อ่อนแอลงกกร.ระบุนะครับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาธุรกิจสัญชาติไทยใน7อุตสาหกรรมภายใต้แนวทาง Reinvent Thailand นะครับก็มีการผลิตลดลงเฉลี่ย 8% ขณะที่กิจการต่างชาติลดลงถึง 19% โดยเฉพาะธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่นอีกประเด็นก็คือแม้การส่งออกของไทยจะเติบโตสูงครับแต่ว่าไทยยังพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากต่างประเทศจำนวนมากทำให้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นจริงภายในประเทศไม่ได้เพิ่มขึ้นจากตามตัวเลขการส่งออกจึงกกร.จึงต้องเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเฉพาะการเพิ่มนะครับหรือว่าทำให้รายได้ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจตกไปอยู่กับธุรกิจและแรงงานไทยมากขึ้นส่วนสถานการณ์พลังงานครับภาคเอกชนก็ยังคงจับตาความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งทำให้ราคาน้ำมันโลกผันผวนและอาจจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตการขนส่งและค่าครองชีพกกร.ยังได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเปิดทางให้ภาคเอกชนส่งออกน้ำมันดีเซลส่วนเกินเพื่อบริหารสต็อกภายในประเทศได้ตามกลไกตลาดขณะเดียวกันกกร.ก็เห็นว่า Data Center เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยควรจะใช้เป็นโอกาสในการลงทุน Data Center ขนาด100เมกะวัตต์ที่มีมูลค่ามากกว่า 60,000 ล้านบาทแต่ว่าต้องทำให้เกิด Ecosystem เชื่อมโยงกับระบบธุรกิจไทยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับกกร.คาด GDP ปีนี้โต 2.1 ถึง 2.5% ชงรับมือเศรษฐกิจ K-shape เปิดทางเอกชนส่งออกน้ำมันดีเซลได้เพื่อบริหารสต็อกพุ่งครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีของคุณแตงโมรวมไปถึงมีเหตุที่เด็กนักเรียนใช้ปืนในโรงเรียนอีกแล้วค่ะ

0: รนพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: กนพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายหน้าใหม่กันนะคะอาสายแรกมาแล้วนะคะเพื่อไม่ให้ช้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะโอ้ไม่ได้ยินเสียงนี้หน้าใหม่นานแล้วนะคะเนี่ยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่เขียว
2: พริกขี้หนูครับ
1: พริกขี้หนูของพี่เบิร์ดนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผมมาไปพี่แดงคนใหม่แล้วก็ออดสวนกล้วยด้วยครับผม
1: ครับผมกินข้าวยังพี่เขียว
2: ครับผม
1: โอเคได้ค่ะ
2: ได้ทุกคนเลยครับผม
1: ได้ค่ะค่ะรอฟังนะคะสวัสดีค่ะอาสายต่อไปเจ้า0776415567ขอเพลงหน้าใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสด
1: ีโอ้เสียงเบาก็เอ๊ะเขา

0: ทรติดหรือยังหรือว่ายังไงเสียงเบาเชียผู้ฮะ
1: มังคุดทุกนักมาแข่งมีเสียง
0: เลยโอ้มังคุดทุกเสียงเลยมันแผ่วไปหมดตอนนี้โลแถวไร่แล้วคะแถวโน้นลังส้วนมังคุดโลกี่บาทคะทักไห
1: ้ถ้าว่ารวมเทรวม12บาทถ้าว่าไปคัดไปแพงย่อย25บาท
0: โอ้นะคะก็ทู่อยู่นะคะถ้าจางเขาขึ้นนี่มดซิดได้กำไรได้เลยใช่ไหม
1: จางไม่7บาทก็10บาทเลยวะ
0: โอ้ได้ติดเดียวเองถ้า7บาทก็ได้แค่5บาทเองอ่ะเจ้าของสวน
1: นั่น
0: ไหมปล่อยมันล่นละกันพนันพี่หนุ่มค่ะวันนี้ฟังเพลงอะไรคะ
1: วันนี้เอาทูตีหน้า
0: จ้าอะไรนะคะ
1: อ่านหัวใจ
0: ครับโอเคพิเศษให้กับ
1: ให้ทุกเสียงทุกใจและพิเศษก็น้องอิปันอะไรแล้วก็สาวอิปแหลมไซสาวเฟนแล้วก็น้องปียาแล้วก็บ่าวแดงคนเล
0: ี้
1: ยงช้างก
0: ัน
1: ก็เล
0: ี้
1: ยงท
0: ุ
1: ก
0: ไ
1: ร่
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยติดเขา
0: คว
1: งอย
0: ู่
1: นะ
0: โอเคได้จ้าโอเค
1: หัวหน้าน้อย
0: จ้า
1: คร
0: ับ โอเคได้ค่ะรอฟังนะคะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะสองเสียงสองสายนะจ๊ะอ่ะจัดไปช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์สองเสียงสองสายกันค่ะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วงสอง

คลียร์2เพลง2เสียง2สายนะคะของพี่เขียวแล้วก็พี่หนุ่มเรียบร้อยแหมเมื่อกี้คุยกับพี่อิทแหลมทรายขำมากพี่บอกว่าแหมนี่เกือบนะคะรีบลงจากต้นมังคุดกำลังขึ้นมังคุดอยู่จะลงมาโทรหน้าไมค์น้องก็เลยบอกว่าอย่าแคบเดี๋ยวมันครูดลงมาเดี๋ยวมันครูด เข้าใจคำว่ารูดไหมคะรูดลงมาจากต้นนะไม่ต้องรีบนะคะเออช่วงนี้ขึ้นต้นมังคุดขึ้นต้นไม้ใดๆให้ระวังกันด้วยเหยียบกิ่งลองชั่งน้ำหนักดูก่อนว่ากิ่งมันผุหรือเปล่าปวดหัวมึนหัวบ้างไหมมองแล้วเอ๊ะนะดูกันให้ดีเดี๋ยวตกไม่ได้นะคะนะชิ้นส่วนของเราอะไรของเรามีจำกัดนะคะไม่สามารถจะใช้หรืออะไรแล้วมันต่อยากนะคะมันติดยากจ้ะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้แบ่งปันความสุขกันนะคะคุณฟังเดี๋ยวรีเช็คกันก่อนว่าเพลงไหนนุ่นเปิดไปแล้วบ้างนะคะอ่ะก็เป็นช่วงเวลาดีๆของรายการช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะส่งต่อความสุขคุณผู้ฟังอ่ะเสิร์ฟกาแฟกันหน่อยนะจ๊ะกาแฟดีๆก็ต้องคอฟฟี่ฟาร์มค่ะคอฟฟี่ฟาร์มนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟตัวจริงนะคะสำหรับคนรักกาแฟอยากสุขภาพดีแต่ขาดกาแฟไม่ได้กาแฟสูตรยะหวานค่ะและ Black Coffee Mix กาแฟสูตรยะหวานใช้ยะหวานแทนน้ำตาลนะคะพลังแบบเขาเรียกเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันนะคะเดี๋ยวนี้เราต้องหันมาดูแลสุขภาพ40ซองต่อห่อ219บาท Black Coffee Mix ค่ะไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมีคอลลาเจนด้วยนะคะ40ซองต่อห่อ265บาทสายเข้มต้องลองกาแฟดำคุณภาพจาก Coffee Farm กาแฟที่คอกาแฟตัวจริงหลงรักหลงเลิฟคุ้มหุ่นฟินได้ไม่ใส่น้ำตาลหอมและเข้มข้นค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวไปรับไม่สมาธิจะไปอยู่ที่เสียงโทรศัพท์โทรได้เลย0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand นะคะอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุ่มพรนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมน้องนุ่นไม่รับโทรศัพท์น้องนุ่นพูดไมค์อยู่จ้านะคะน้องนุ่นอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าเป็นแบบคุมเองนะจ๊ะไปฟังเพลงนี้ก่อนนะคะงานเพลงแฟนเก็บแฟนเก็บของป้าแหววป้าแหววขอมาเมื่อสักครู่มอบทุกเสียงทุกสายนะคะให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของรายการของตั๊กแตนชลดานะคะแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็นน้อยเพลงนี้ล่ะจ้ะมอบทุกเสียงทุกสายจากป้าแหววนะคะ

ับงานเพลงของพี่อิทพนารายณ์นะคะสำหรับงานเพลงตรงนี้ด้วยมอบทุกเสียงทุกสายเลยล่ะค่ะแฟนรายการทุกๆคนด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่ผู้สูงวัยเขาทะลุขอเพลงพอหรือยังสอนคิรีมานะคะจบไหมคะเนี่ยกลัวจังเลยกลัวไม่จบจังเลย จัดไปนะคะมอบทุกเสียงทุกสายด้วยถ้าไม่จบเดี๋ยวมาเปิดเคลียร์ให้ช่วงหน้าแล้วกันนะคะช่วงเวลาของกระดกพรออนแอร์ค่ะส่งต่อความสุขกันนะคะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเอาจริงคุมเข้ม Data Center แจ้งความคู่กรณีลักลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินการ Data Center ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมบอร์ด Data Center วันที่4กันยายนนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบกรณีอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9กระทรวงพลังงานตรวจสอบภายหลังได้รับการร้องเรียนเรื่องการจัดเก็บน้ำมันสำรองเบื้องต้นพบการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงเคลื่อนย้ายน้ำมัน 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีตามกฎหมายรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายน2569แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทพันธบัตรทั้ง2ช่องทางมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับผู้ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 น.วันที่4กันยายนถึง 15:00 น.วันที่15กันยายนหรือจนกว่าวงเงินจะเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านรองรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามมติครม.เห็นชอบจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกรมการปกครองทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับเร่งสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยกรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนภัยพิบัติเน้นพื้นที่สองลักษณะคือบ้านที่ไม่มีเลขที่ตามหมายทะเบียนราษฎรและมีบุคคลอาศัยประจำอยู่ประจำและที่พักอาศัยยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรมีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งนี้เร่งสำรวจระหว่าง 1-15 กันยายน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นผู้ขายจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
8: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
9: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

ช่วงเวลาของเพลงใหม่นะคะเบรกสุดท้ายก็กลับมาเจอกันมาส่งรอยยิ้มมาส่งกำลังใจมาบอกให้ทุกคนเนี่ยรู้จักที่จะรักตัวเองเพราะเขาบอกว่าการได้รักตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยค่ะการได้รักตัวเราคือจะต้องทำยังไงก็ต้องดูแลตัวเองดีๆให้มีสุขภาพที่ดีนอนให้พอกินของดีมีประโยชน์ออกกำลังกายนะคะตามช่วงวัยของเราแบบไหนก็ได้นะคะแล้วเราก็จะพบกับความสุขอย่างนึงคือโรคภัยไข้เจ็บมันน้อยลงนะคะหรือใครที่มีโรคประจำตัวอยู่ก็คุมกันนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำห้ามตามใจปากตามใจตัวเองไม่ได้มีอะไรจะทานทั้งหมดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะเดี๋ยวนี้โรคที่ไม่ติดต่อ NCD เยอะแยะมากมายเลยค่ะมาจากอาหารการกินของเรานี่แหละค่ะเรากินอะไรมันก็ฟ้องทันทีฟ้องด้วยน้ำตาลฟ้องด้วยความเค็มโซเดียมสูงก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้นู่นอ่ะเหมือนไปทานก๋วยเตี๋ยวงั้นไม่ปรุงเลยนะคะเพราะว่าเขาปรุงมาเต็มที่แล้ว หรือแม้กระทั่งนู่นทำต้มจืดเองเนี่ยนู่นก็จะเน้นอ่อนไว้ก่อนค่ะเมื่อก่อนนี่จะเป็นคนที่แบบกินเค็มนะคะต้องมีอะไรต้องราดน้ำปลาพริกเลยเดี๋ยวนี้ไม่แตะนะคะคือถ้าอยากกินน้ำปลาพริกเนี่ยนุ่นก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เอาน้ำปลาเอาแค่พริกกับกระเทียมพริกหอมอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะคะมันก็จะคุ้นชินกับการที่ทานจืดลงมาหน่อยนึงไม่ต้องโอ้เข้มข้นอะไรขนาดนั้นเพราะมันมีปัญหาเกี่ยวกับโซเดียมนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนกินโซเดียมสูงความดันจะสูงด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วนะคะทุกคนก็ทานน้ำเปล่า

ล่ะค่ะให้มันเพียงพอต่อร่างกายต้องการนะคะส่งต่อเป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยในช่วงเวลาดีๆเพลงนี้จากพี่อิดแหลมทรายค่ะกฎของเวลาขอมาเมื่อสักครู่มอบทุกเสียงทุกสายนะคะตอนนี้น่าจะฟังอยู่บนต้นมังคุดนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกภารกิจค่ะ

เพราะๆนะคะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยผ่านทางกนกพรอ่อนแอค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับอย่าลืมนะคะใครที่เบื่ออาหารมื้อจำเจของเราไม่รู้จะกินอะไรเราไปลองเมนูใหม่ๆดูนะคะที่ทำให้เราตื่นเต้นนะคะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะด้วยกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพราะว่าช่วยสนับสนุนชาวประมงแถมยังผสมผสานวัตถุดิบนำเข้าด้วยค่ะเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันแล้วก็มีหลากหลายเมนูให้เราได้เลือกที่จอดรถสะดวกสบายค่ะตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องๆกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะข้าวซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรติดกับร้านโมโมโยไอศกรีมตรงข้ามกับร้าน DIY พบกับความอร่อยได้

ได้นะคะที่แปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนนทศักดิ์คุณสันสีพัฒน์นะคะสอบถามจองโต๊ะได้เลยชวนเพื่อนไปชวนเดอะแก๊งไปชวนครอบครัวไปนะคะ0966634993509666349935ฝากไว้นะคะช่วงเวลาดีๆของรายการตรงนี้ด้วยค่ะมอบเป็นความสุขนะคะอะไรที่เราเรียกว่าความสุขก็คือการได้ทำในสิ่งที่เรารักการที่เราทำอะไรเรารู้สึกอิ่มเอมใจทำอะไรรู้สึกดีไม่เดือดร้อนใครทำเลยค่ะ

ช่วงเวลาของรายการนะคะเรื่องราวดีๆนะคะพลังของความคิดนะคะเขาบอกว่าถ้าคนเราคิดบวกนะคะเป็นการซัพพอร์ตความรู้สึกตัวเราไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองนะว่าทุกอย่างโอเคแต่เป็นการคิดบวกให้ได้ในวันที่ทุกอย่างมันไม่ค่อยจะเป็นดั่งใจเท่าไหร่ยิ้มให้ได้ในวันที่รอบตัวมันเหนื่อยมากๆนะคะสูดลมหายใจลึกๆถอนใจออกมาถอนลมหายใจออกมายาวๆปล่อยความเขาเรียกว่าอะไรนะเคร่งเครียดทิ้งไปบ้างนะคะยิ้มให้กับตัวเองบ้างนะคนเราก็แค่นี้ล่ะค่ะชีวิตของคนเรานะคะคิดบวกให้ได้ในวันที่เรารู้สึกว่าโอ้มันไม่รู้จะยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจกับคุณฟังทุกๆคนค่ะช่วงนี้อ้าวทหาร 5,000 นายขึ้นบกเรียบ

0: ร้อยแล้วนะคะสำหรับเดินทางมาพัทยาเพื่อมาพักผ่อนเพราะว่าเขาก็อยู่นะคะปฏิบัติภารกิจ200-300วันนะคะอยู่กลางทะเลช่วงนี้ตั้งแต่วันที่2มาถึงเมื่อวานนี้2ถึง6กันยายนนะคะก็จะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจบ้านเรานะคะแถวพัทยาก็จะสะพัดมากทั้งโรงแรมทั้งที่พักอาหารการกินเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้สังเกตถ้าเพื่อนของเราเนี่ยบอกว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดให้อนุมานไว้ก่อนว่าไปพัทยาประมาณนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะขอบคุณนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆของการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในทุกการใช้ชีวิตนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันเวลาเดิมมีนัดหมายกันในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะแฟนรายการที่น่ารักทุกๆคนส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะขอให้ทุกคนยิ้มได้มีกำลังใจดีๆแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาอสมทกนกพรออนแอร์ลากันไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: พี่เป็นแค่หนุ่มเซ่อๆแต่งตัวมอมแมมผมเผ่ารุงรังยุ่งเยิงไปหมด

คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าในยุคที่มีการช่องทางการสื่อสารที่มากมายเนี่ยนะคะการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัว

อะไรสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะคะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานก็ยังคงคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุนั่นเองค่ะเพราะว่าสามารถเข้าถึงคุณผู้ฟังได้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านการเดินทางทำงานเหมือนที่เราได้เจอกันเนี่ยนะคะพร้อมกับใกล้ชิดกันด้วยนะเป็นกันเองแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการค่ะที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือว่าสร้างภาพลักษณ์องค์กรนะคะจุดเด่นของ MCOT Radio Network ก็คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะนะคะสามารถวางแผนการออกอากาศได้ตรงกลุ่มนั่นเองค่ะคุณฟังถ้าใครสนใจมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและก็ตอบโจทย์นะคะการสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดได้นะคะแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านนะคะรวมไปถึงจังหวัดชุมพรของเราด้วยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนั่นเองค่ะก็ฝากไว้นะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.

0: หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
6: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาสถวัตค่ะก็พบกันตรงนี้ที่เดิมที่เดียวนะคะสองคลื่น 90.75 เมกะเฮิรตซ์ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทชุมพรระบบ FM นะคะแล้วก็ต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะก็มาเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะคะกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจนั่นเองนะคะหอมไม่เหมือนใครหอมยั่วใจนะคุณผู้ฟังว่าก็อยากรู้นะอะไรทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลเราได้แบบไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองตังค์นะความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงค่ะเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์นะคะหนุ่มฟังทางนี้เห็นไหมแล้วก็สาวๆก็ด้วยนะคะในทางตรงข้ามก็ใช้เธอเดี๋ยวไปยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆและสาวๆด้วยนะคะอ่ะแป้งเย็นเพศัตว์ไม่ใช่แค่สดชื่นแต่เป็นความหอมมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับนักค้นหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจนะคะชายและหญิงที่ใช้จะหอมแบบไหนเขาก็ชอบมันรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนผู้ชายชอบผู้หญิงก็ชอบใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะในช่วงนี้จะอ่านโพยสักนิดหนึ่งไม่ใช่โพยอะไรนะคะโพยที่ไม่สมหวังอ่ะไม่อ่านเพราะไม่มีฝากเพลงไม่รู้ไม่ผิดจินตรานะคะขึ้นมังคุดแล้วรอฟังอยู่บนต้นมังคุดนะจากพี่อีทรักขาวหลังสวนค่ะเปิดเลยเพลงแรกก็จะได้มังคุดปรีได้อยู่แล้วนะคะขอบคุณดวงหน้าค่ะเจ็บนิดเดียวนะอีกเพลงหนึ่งที่น้องมะปางอยากฟังวันนี้พี่เชอรี่ไปหาหมอเจ็บนิดเดียวนะเพราะว่าจะโดนฉีดยาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะตรวจไขมันนะคะเดี๋ยวไปบ๊ายบายร่างเหมือนติ้วปอหนิมนะคะเป็นงานเพลงที่น้องลูกปลาคนสวยท่าแซะสื่อสารมาค่ะใครอะไรนะคือคนที่ใช่ของเธออนันต์ไมทองคำนะคะพี่อีทค่ะคนละอีทอีกนะคะหลายอีทมากเลยแต่ว่าเสียงไพเราะกว่าเชอรี่ค่อนข้างจะแหบนะวันนี้นิดนึงนะพี่อีทพันนารายณ์พะโต๊ะค่ะเดี๋ยวไปฟังงานเพลงสักหนึ่งงานเพลง

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะคุณรู้ฟังที่ว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านน่ะไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นนะคะคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากเลยแถมยังดูผิวเนี่ยใสขึ้นอีกด้วยนะสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆอันนี้ใช้เลยนะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมคนละแบบค่ะสีเขียวไรซ์มิลค์หอมแบบนวลละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวน้ำนมข้าวนี่แหละค่ะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดสดชื่นสดชื่นใสใสกลิ่นผลไม้บ้านนี้ก็หอมไปถึงบ้านโน้นเอาเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปซื้อเลยค่ะแล้วก็ไปพิสูจน์ว่าอาบแล้วจะหอมไปถึงป้าข้างบ้านหรือเปล่านะฮะคุณฟังขอบคุณที่อุดหนุนได้ดีตลอดมาขอบคุณเมื่อกี้พี่นีด้วยนะวัดสุบรรณแหมให้ทายสิใครเอ่ยอุนานมากแล้วนะที่ไม่ได้สื่อสารกันก็ต้องกราบขอบคุณที่ยังสาติดตามรับฟังด้วยนะคะทั้งสมาชิกเดิมด้วยและสมาชิกใหม่ด้วยนะคะต้อนรับค่ะขอก็สักเพลงบอกช่างเปิดให้เพลงอะไรก็ได้ได้ค่ะที่จะรีบพูดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะให้คุณผู้ฟังได้รับฟัง2งานเพลงต่อกันเลยนะคะตามคิวค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

รีบพูดเลยเนี่ยเพลงจะทันไหมก็สักเพลงเนี่ยของป้านีวัสุบันนะคะขอบคุณมากค่ะที่ต้อนรับด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลงเสมอใช่ไหมพวกเรานะแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจก็กราบขอบคุณทุกท่านเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้ต้องรีบจริงไม่ได้รีบไปพัทยานะรีบไปหาหมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเด็กม.3เครียดสะสมทุบรถขโมยปืนพ่อเป็นตำรวจหวังบุกยิงระบายแค้นเพียงคนเดียวล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาหนักความคืบหน้าเหตุนักเรียนชายชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงภายในโรงเรียนก่อนตำรวจเข้าระงับเหตุโดยผู้ก่อเหตุยอมวางอาวุธและมอบตัวไม่มีการต่อสู้เบื้องต้นรปภ.ถูกกระสุนเฉี่ยวบริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่ตำรวจพบข้อมูลการสั่งซื้อค้อนทุบกระจกการค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนและการดูคลิปเหตุกราดยิงในโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุล่าสุดพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรวางมาตรการในด้านบิดาผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่ารับทราบเรื่องบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยยอมรับว่าความเครียดของเด็กสะสมมาจากหลายเรื่องในขณะที่โรงเรียนและครูแนะแนวเคยเข้ามาพูดคุยปรึกษากับผู้ปกครองแล้วส่วนคดีความพนักงานได้นำตัวเยาวชนไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเด็กชายเปิดเผยสั้นๆว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงแล้วหลังจากได้พูดคุยกับพ่อแม่พร้อมยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุยอมรับว่าทำไปด้วยความโกรธแค้นเนื่องจากถูกเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงและมีความคับข้องใจกรณีครูนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินคดีควบคู่กับการเยียวยาจิตใจและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในสถานศึกษาพร้อมแจ้งข้อหา4ฐานความผิดได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรคพ.ตรวจปัญหากลิ่นสถานประกอบการชลบุรีพบสารระเหยระดับสูงเตรียมสั่งหยุดกิจการนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่คพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ3แห่งในหมู่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม2แห่งสถานประกอบกิจการ1แห่งเพื่อหาสาเหตุปัญหากลิ่นในพื้นที่ผลตรวจโรงงานแห่งแรกซึ่งผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์พบกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกและระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบ Activate Carbon และยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงต้องปรับปรุงระบบบำบัดและจัดส่งแผนให้คพ.ใน7วันส่วนโรงงานที่2ซึ่งผลิตเม็ดพลาสติกใช้ระบบ Waste Scrubberร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตขณะที่สถานประกอบกิจการแห่งที่3มีการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายระดับสูงโดยตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด90ส่วนในล้านส่วนอยู่ในระดับที่อาจเป็นอันตรายโดยทางเทศบาลตำบลบ่อกวางทองเตรียมออกคำสั่งหยุดประกอบกิจการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อ คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
11: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง

0: ใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

นี่ยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

ในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

งานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

ท่านในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

ประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: FM 100 เมกะเฮิรตซ์ก่อติดข้าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่างข้าว11 นาฬิกาถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อควังเพลง
1: นายควังเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได
2: ้ Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: 1-4-4-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
3: กระทรวงพลังงานแจ้งความ Data Center ย่านพระราม9ลักลอบตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตคืนแรกทัพอเมริกันบุกพัทยายังเหงาแต่ผับบาร์สุดคึกคักรัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีบ้านเล็กที่รองรับความช่วยเหลือและประกันภัยพิบัติทรัมป์ลั่นพร้อมลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระขณะที่ผลสำรวจพบชาวอเมริกัน 33% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับผลงานของทรัมป์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับผู้รับฟังครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับผู้รับฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569คุณลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระขณะที่ผลสำรวจพบชาวอเมริกัน 33% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับผลงานของทรัมป์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับผู้รับฟังครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับผู้รับฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตรวจสอบเรื่องของเหตุกราดยิงที่กำแพงเพชรกันก่อนเลยนะครับโรงเรียนที่เกิดเหตุว่าล่าสุดนะครับสั่งปิด2วันให้นักเรียนเรียนออนไลน์แทนการมาโรงเรียนครับส่วนเด็กที่ก่อเหตุถูกนำตัวส่งศาลจังหวัดกำแพงเพชรแล้วครับบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุเด็กนักเรียนชายม.3ขโมยปืนของพ่อที่เป็นตำรวจเข้ามาก่อเหตุยิงในโรงเรียนก่อนเหตุการณ์จบลงโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเช้าวันนี้ครับประตูเหล็กหน้าโรงเรียนปิดล็อกห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์2วันส่วนเด็กผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างรักษาอาการป่วยซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการพักเรียนครับล่าสุดพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เดินทางมาติดตามคดีที่สถานีตำรวจภูธรกำแพงเพชรพร้อมเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางในการป้องกันเหตุอย่างเข้มข้นทางนี้ได้นำเด็กผู้ก่อเหตุส่งศาลจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อสอบปากคำเด็กโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาใน4ฐานความผิดครับก็ได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือว่าชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรโดยคดีนี้นะครับอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนและก็ประเมินโดยทีมสหวิชาชีพตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งยังเป็นเด็กและเยาวชนครับ
4: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของกระทรวงพลังงานกับData Center ย่านพระราม9ค่ะเมื่อวานมีการไปตรวจเรื่องของData Center นะคะหลังจากเกิด ดกระแสถามไถ่กันว่ามีอะไรที่ผิดปกติบ้างหรือไม่นะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันค่ะพร้อมพบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพนักงานสอบสวนสอบปากคำแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายใน Data Center ดังกล่าวนะคะซึ่งก็บอกว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณชั้นใต้ดินนั้นมีถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบค่ะปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรคาดว่าจะมีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องค่ะวันนี้ก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา65ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะขณะที่วันพรุ่งนี้นะคะคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Data Center บอร์ด Data Center นะคะมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะประชุมกันเป็นครั้งแรกเร่งทบทวนกฎหมายกฎหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบค่ะ
3: มีประเด็นเรื่องของทัพเรือสหรัฐนะครับที่ขึ้นฝั่งที่พัทยากลางเมื่อคืนนี้บรรยากาศกำลังพลกว่า 5,000 นายจากเรือ USS Abraham Lincoln ที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนนะครับแต่ว่าคืนแรกผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยลงไปสำรวจพื้นที่นะครับก็ยังเห็นความเงียบเหงาอยู่ครับแต่ว่าผับบาร์สถานบันเทิงยังคงคึกคักต่อเนื่องโดยตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับกำลังพลส่วนใหญ่เลือกเดินทางไปตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและตลาดหลายแห่งครับเพื่อเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าของที่ระลึกแต่ไฮไลท์ที่หลายฝ่ายเฝ้าจับตามองนั่นก็คือช่วงดึกเป็นต้นไปโดยเฉพาะตามแหล่งสถานบันเทิงผับบาร์แล้วก็ย่านวอล์กิ้งสตรีททีมข่าวปักหลักรอตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงช่วงใกล้เที่ยงคืนบรรยากาศภายในงานนะครับWalking Street แล้วก็ละแวกใกล้เคียงผู้ประกอบการและพนักงานต่างแต่งตัวสีสันทำกิจกรรมบริเวณหน้าร้านเพื่อจะเรียกลูกค้าโดยเฉพาะการรอคอยการมาของเหล่าฐานบริการครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันและคึกคักเป็นอย่างมากหลายคนตะโกนร้องเพลงแล้วก็เชิญชวนแขกให้เข้ามาใช้บริการในร้านของตนเองจากการสังเกตกำลังพลออกมาในคืนแรกค่อนข้างจะบางตาส่วนใหญ่จะมาเป็นกลุ่มประมาณ 5-10 คนในวันแรกยังใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์พอจะสังเกตความเป็นทหารอเมริกันอยู่ได้บ้างนะครับลักษณะก็จะมาเดินสำรวจแล้วก็กลับออกไปขณะที่บางส่วนก็ไปจับกลุ่มรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับไปเล่นสนุกเกอร์ไปดื่มสังสรรค์เล็กๆน้อยๆโดยภาพรวมบรรยากาศแหล่งสถานบันเทิงภายในพัทยาก็มีสีสันขึ้นมาพอสมควรครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาบอกว่าภาพรวมของคืนแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนข้อสังเกตที่ว่าทำไมคืนแรกทหารยังไม่ออกมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักตามที่หลายฝ่ายตั้งความหวังเอาไว้นะครับนายกเมืองพัทยาก็บอกว่านี่คือธรรมชาติของทหารที่แวะมาพักในพื้นที่ของพัทยาวันแรกอาจจะยังคงล้ากับการเดินทางรวมทั้งอาจจะเลือกใช้เวลามาออกสำรวจพื้นที่ก่อนครับโดยบรรยากาศจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงวันที่3เป็นต้นไปสำหรับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกจุดรับส่งฐานบริการก็ยังพบว่ามีรถบัสรับวิ่งนะครับส่งฐานบริการอยู่ตลอดเวลาครับช่วงเช้านะครับแต่ละคันมีทหารขึ้นมาบนฝั่งค่อนข้างน้อยบางคันมีผู้โดยสารนั่งมาไม่ถึง10คนส่วนใหญ่จะกระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ต่างๆของพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงครับ
4: ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็โค้ชออสนะคะพร้อมด้วยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะโดยพรพันธ์เกิดปราดเป็นตัวแทนมอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้นายกรัฐมนตรีนะคะมีการดอกบอลเซตบอลนะคะนายกก็ดอกบอลรวมกับพรพันธ์ด้วยมอบของที่ระลึกกันแล้วก็นายกก็มอบเงินรางวัลให้นักกีฬารวม 14,700,000 บาทค่ะซึ่งทางคุณอนุทินบอกว่าดีใจอย่างมากเลยหลังจากได้รับทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ ลุ้นอยู่บ้างในส่วนลึกค่ะว่าน้องๆจะนำความปลาบปลื้มมามอบให้แก่คนไทยทุกๆคนและเชื่อว่าจะชนะค่ะและทำให้บรรยากาศในแต่ละที่นั้นก็เปลี่ยนไปตลาดร้านอาหารก็เปลี่ยนไปเลยนะคะคุณอนุทินบอกว่าช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็โพสต์แสดงความยินดีกับชัยชนะของทีมวอลเลย์บอลค่ะก็คิดว่าจะทำยังไงดีที่จะแสดงความชื่นชมและยินดีที่จะพบกับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะก็บอกว่าขอให้เตรียมพร้อมที่จะเป็นนักสู้ตลอดเวลารัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะนักกีฬาพร้อมอยู่เคียงข้างส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยเต็มที่ขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่นค่ะซึ่งก็บรรดานักกีฬาทีมชาติไทยนะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้ก็ได้รับการชื่นชมจากข้าราชการเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลมารอต้อนรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
3: 12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลเร่งเดินหน้าสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อจะรองรับการช่วยเหลือครับโดยเฉพาะเรื่องประกันภัยพิบัติช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: M

0: เวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านครับรองรับความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องประกันภัยพิบัติมุ่งให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติครอบคลุมและก็ทั่วถึงครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.ทำหนังสือด่วนที่สุดครับถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติโดยมุ่งเน้นในพื้นที่2ลักษณะครับก็ได้แก่1บ้านที่ไม่มีเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรมีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำ2ที่พักอาศัยที่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มสำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงดังนี้ครับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนพร้อมรายงานผลดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านครั้งนี้นะครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีเลขที่บ้านมีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนจะสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงครับ
2: มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่กรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสถานประกอบการที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นนะคะพบว่าสถานประกอบการผสมสีด้วยตัวทำละลายที่มีสารระเหยระดับสูง90 ppm ค่ะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษทางท่านสุรินทร์วรกิจธำรงค่ะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ3แห่งในหมู่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองชลบุรีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม2แห่งเป็นสถานประกอบการ1แห่งนะคะเพราะว่ามีคนร้องเรียนเรื่องของกลิ่นในพื้นที่ตรวจโรงงานแรกค่ะเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเส้นใยประดิษฐ์นะคะพบกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศActivated Carbon ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอค่ะก็ต้องปรับปรุงระบบบำบัดนะคะสั่งให้ทำแผนมาภายใน7วันค่ะส่วนโรงงานที่2ผลิตเม็ดพลาสติกนะคะใช้ระบบ West Cover ร่วมกับโอโซนโรงงานนี้ไม่พบกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็มาที่สถานประกอบกิจการแห่งที่3ค่ะเขาผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดหรือ VOC นะคะได้90ส่วนในล้านส่วนนะคะหรือว่า90 ppm นั่นเองก็อยู่ในระดับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะก็เตรียมที่จะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการถาวรเลยนะคะหรือถอนสิ่งปลูกสร้างนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็การตรวจสอบนั้นก็ยังขยายต่อไปที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนร้องเรียนปัญหากลิ่นโรงงานที่ถูกร้องเรียนประกอบกิจการผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่26สิงหาคมตรวจพบว่าโรงงานยังประกอบกิจการอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงให้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวห้ามรับวัตถุดิบเพิ่มเติมเข้ามาและให้ปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนะคะควบคุมไอระเหยระหว่างการขนถ่ายปิโตรเลียมปรับปรุงระบบเผาทำลายไอระเหยจัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะทางคุณสุชาติชมกลิ่นก็กำชับให้มีการตรวจสอบถึงต้นตอเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะโรงงานที่ถูกร้องเรียนเท่านั้นแต่ว่าให้ตรวจสอบทุกแหล่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องความคืบหน้าเหตุไฟไหม้นิคมมักกะสันนะครับรัฐบาลก็กำลังเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกทมหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงเช้ามืดของวันที่1กันยายนส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังมีผู้ประสบภัย25ครอบครัวรวม97รายโดยมีผู้เสียชีวิต1รายและก็อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ1รายพร้อมเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางโดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.มอบหมายให้นายชันนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารพม.และก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนพร้อมประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นพม.และพ.อ.ช.ได้มอบถุงยังชีพและงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้จำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับเข้าไปอาศัยในพื้นที่เดิมได้จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนระหว่างรอการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงขณะเดียวกันครับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.ก็ได้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนและศูนย์เร่งรัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพร้อมประสานการช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องครับสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวพม.และพ.อ.ช.จะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางภายใต้โครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนพร้อมเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟมีที่อยู่อาศัยมั่นคงและปลอดภัยโดยเร็วการช่วยเหลือของรัฐบาลครั้งนี้ครับครอบคลุมตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนไปจนถึงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวโดยพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนและก็เดินหน้าสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับบริบทของชุมชนต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ก็มาที่เรื่องของคอนเสิร์ตเมื่อคืนนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่า Farewell Concert อัศนีวสันต์ค่ะเขาก็โปรโมทว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของทั้งคู่นะคะเพราะว่าก็อาจจะต้องพักการแสดงไปนะคะให้ลำลึกถึงก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆอัศนีวสันต์ก็ไปแย่งจองตั๋วใหญ่เลยนะคะแล้วก็เมื่อวานเป็นคอนเสิร์ตวันแรกค่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตก็เกิดปัญหาขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเกิดพื้นทรุดค่ะพื้นที่ว่านี้เป็นสเตจที่ นะเป็นสเตจที่นั่งที่ยกระดับขึ้นมานะคะไม่ใช่สเตจของผู้แสดงนะคะเป็นสเตจที่นั่งค่ะเพราะว่าเป็นบัตร VIP ราคาแพงที่สุดนะคะว่ากันว่าราคาประมาณ 7,000 ถึง 10,000 บาทนะคะก็เลยยกระดับให้สูงขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่ถูกบังแต่ปรากฏว่ามันรับน้ำหนักไม่ไหวอะค่ะมันทรุดตัวนะคะไม้หักนะคะแล้วก็ทำให้ต้องกันผู้คนออกมาจากพื้นที่อันนี้เกิดก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มต้นค่ะก็เลยทำให้การแสดงที่จะเริ่ม 1:00 กลายเป็น 2:00 ก็ยังไม่เริ่มนะคะคนก็ไม่พอใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทีมงานก็มีการเปิดไฟทั้งหอเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ทางนักแสดงเองทางพี่ป้อมเองนะคะพี่ป้อมอัศนีก็เห็นใจแฟนเพลงก็พยายามจะออกมาร้องเพลงเล่นกีตาร์สร้างบรรยากาศนะคะแต่ว่าในที่สุดมันไม่ได้จริงๆค่ะ เพราะว่ามันก็ไม่ต้องเคลียร์คนที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นไปอยู่ตรงอื่นและขณะเดียวกันเนี่ยความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสุดท้ายก็จบลงด้วยการยุติการแสดงไปกลางคันค่ะแล้วก็ประกาศเลื่อนรอบการแสดงไปเป็นวันที่9กันยายนนะคะก็ผู้จัดบอกว่าก็ถือบัตรใบเดิมนั่นแหละที่คุณมีอยู่มาวันที่9ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมาไม่ได้แล้วนะคะวันที่9ติดภารกิจใดๆก็ตามก็ไปติดต่อที่บริษัทได้ก็น่าจะได้เงินคืนนะคะแต่หลายคนก็บ่นกันเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายบางคนมาจากต่างจังหวัดบางท่านบอกว่ามาจากต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะคะก็รอติดตามแต่เขาบอกว่าคอนเสิร์ตวันนี้นะคะรอบวันที่3เนี่ยก็ยังจะเปิดการแสดงได้ตามปกติค่ะแล้วก็หนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงนะคะแพทองทานค่ะก็มีการโพสต์ IG Story เป็นภาพของตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งแล้วก็โพสต์ภาพคนที่ผู้ที่ร่วมเดินทางไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะคะทางคุณอุ้งอิงนะคะก็โพสต์ภาพออกมาว่าเป็นผู้ร่วมชะตากรรมแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งด้วยค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะ

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทครับเริ่ม4กันยายนเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีครับวันนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลจะกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักการบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายนนี้แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทแล้วก็ผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทครับพันธบัตรทั้ง2ช่องทางมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 รุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อก็คือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่ต้องเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากครับสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 น.ของวันที่4กันยายนจนถึงเวลา 15:00 น.วันที่15กันยายนหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งครับจุดสำคัญของการซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.ก็คือนะครับจะใช้วิธีจัดสรรแบบ first come first serve นะครับมาก่อนได้ก่อนประชาชนที่สนใจจึงควรลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ของวันที่7กันยายนจนถึง 15:00 น.ของวันที่9กันยายนผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทแล้วก็เพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินการจองซื้อสูงสุดครับ
1: ค่ะมาเรื่องของลมฟ้าอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่านะคะช่วงวันที่9ถึง13กันยายนร่องมรสุมมีแนวโน้มเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนกลางของประเทศจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะอีสานตอนกลางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกทม.ปริมณฑลฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยค่ะ16จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและตราดค่ะแล้วก็เสี่ยงตกหนักนี่49จังหวัดด้วยกันนะคะประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะส่วนไปถึงวันที่9ถึง13กันยายนก็ยังต้องติดตามเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ากฎความกดอากาศสูงจากจีนมีแนวโน้มจะแผ่ลงมาค่ะจะดันร่องมรสุมให้เลื่อนลงมาผ่านตอนกลางของประเทศและมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะก็จะทำให้พื้นที่ตอนกลางของประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงไหนที่อาจจะมีฝนน้อยก็จะได้มีโอกาสรับน้ำเพิ่มเติมค่ะแต่ตรงไหนที่มีฝนตกหนักมาก่อนหน้าแล้วแล้วก็มีฝนสะสมตรงนั้นแหละค่ะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ลุ่มน้ำต่างๆด้วยส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะลดลงนะคะและอากาศจะเย็นลงเล็กน้อยค่ะ14-17 กันยายังคงมีฝนฟ้า

0: คะนองต่อเนื่องตามแนวร่องมรสุมและบริเวณรับน้ำด้านรับมรสุมค่ะแต่ฝนที่เคยตกหนักจะมีแนวโน้มลดลงเหลือฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ตกกระจายนะคะส่วนพายุโซนร้อนโซเดลค่ะตอนนี้อยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของจีนและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะคะพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลั่นพร้อมลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางวาระในเดือนพฤศจิกายนนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวในระหว่างงานเลี้ยงที่ทำเนียบขาวสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันว่าเขาจะรณรงค์หาเสียงอย่างเต็มที่ให้กับผู้สมัครจากพรรคโดยได้เตรียมเดินทางไปยังรัฐต่างๆที่มีการแข่งขันสูงทรัมป์ซึ่งกำลังมีคะแนนนิยมทางการเมืองตกต่ำบอกว่าจะอยู่เคียงข้างสมาชิกพรรค 100% ไปจนถึงการเลือกตั้งแต่ว่าอย่างก็ตามครับคาดการณ์กันว่าจากการทำสงครามกับอิหร่านและภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อจะทำให้พรรครีพับลิกันจะทำผลงานไม่ดีและก็สูญเสียข้างมากในรัฐสภาผลสำรวจพบว่ามีชาวอเมริกันเพียง 33% เท่านั้นครับที่เห็นด้วยกับผลงานของทรัมป์ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในอาชีพทางการเมืองของเขาครับ
0: ค่ะประเทศพันธมิตรยุโรปเร่งรัดมาตรการป้องกันภัยคุกคามจากรัสเซียค่ะที่มีแผนสร้างความปั่นป่วนในยุโรปนะคะบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศนาโต้และสหภาพยุโรปร่วมประชุมกันที่ไอร์แลนด์ค่ะนางเออร์ซูล่าวอนเดอร์ไลเยนประธานกรรมาธิการยุโรปบอกว่าสหภาพยุโรปต้องเร่งดำเนินการตอบโต้การกระทำของรัสเซียให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นชี้ว่าเหตุการณ์ที่ไลป์ซิกถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่บนดินแดนสหภาพยุโรปเป็นฝีมือของรัสเซียโดยตรงค่ะขณะที่เลขาธิการนาโต้นายมาร์ครุทเทอร์บอกว่าพันธมิตรทั้งหมดซึ่งรวมถึงสหรัฐนะคะต้องยืนหยัดอยู่ข้างเยอรมันอย่างเต็มที่ค่ะท่าทีของยุโรปที่แข็งกร้าวขึ้นมาเกิดจากกรณีที่พบความพยายามโจมตีสนามบินไลป์ซิกของเยอรมนีเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะจากการสืบสวนเยอรมนีสรุปว่ารัสเซียเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีด้วยโดรน2ลำที่สนามบินค่ะจงใจโจมตีเครื่องบินขนส่งสินค้าของยูเครนเมื่อวันที่4สิงหาคมและอีก10วันต่อมายังตรวจพบโดรนของรัสเซียอีกลำที่สนามบินไลป์ซิกด้วยแต่ว่าทางรัสเซียเขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของเยอรมนีนะคะก็บอกว่าไม่มีมูลค่ะแต่มีรายงานว่าทางการสามารถระบุผู้ต้องสงสัย2รายว่าเป็นชาวเบลารุสที่ถือหนังสือเดินทางรัสเซียเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวอีกรายถือหนังสือเดินทางลัตเวียและรัสเซียค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
2: ค่ะจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
4: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

เองนะคะที่ทางอสมทจังหวัดยะลานะคะก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในวันนี้นะคะก็จะมานะคะนำเสนอนะเรื่องราวข่าวสารต่างๆทั่วภาคใต้นั่นเองค่ะนะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็เมื่อวานนะคะก็ที่จังหวัดยะลานะคะมีพายุฝนนะคะที่ถล่มเมืองยะลาค่ะเมื่อวานลมกระโชกแรงนะพัดเต็นพัดเต็นปลิวนะรถล้มกันด้วยระเนระนาดกันเลยทีเดียวนะเมื่อวานค่ะช่วงเย็นนะคะในวันที่2 กันยายน 2569นะคะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะคะก็มีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะและลมกระโชกแรงค่ะส่งผลให้บ้านเรือนนะคะร้านค้าและทรัพย์สินของประชาชนค่ะได้รับความเสียหายนะคะโดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองนะคะที่มีลมค่ะที่พัดโหมกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะทำให้โครงสร้างนะคะที่แบบสร้างชั่วคราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเต็นท์นะคะตลาดนัดนะคะหรือกันสาดอาคารค่ะหลุดปลิวว่อนนะคะไปตามกระแสลมกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานขณะที่ต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะก็ได้หักโค่นนะคะกีดขวางเส้นจราจรกันด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะแรงลมค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะก็ยังส่งผลให้รถจักรยานยนต์นะคะที่จอดเรียงรายอยู่ภายในย่านการค้านะก็ได้ถูกพัดล้มระเนระนาดได้รับความเสียหายกันหลายคันเลยทีเดียวนะเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็สร้างความตื่นตระหนกนะให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากเป็นเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงนะคะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเขตเทศบาลนครยะลานะเมื่อวานคือลมแรงจริงๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะแบบว่าถล่มกันมาในอำเภอเมืองกันเลยทีเดียวนะคะประชาชนในพื้นที่นะคะที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็ได้บันทึกคลิปวิดีโอค่ะขณะที่เกิดพายุซัดถล่มกันด้วยนะคะก็แบบว่านะแต่ละคนก็ไปโพสต์นะคะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะให้เห็นถึงความรุนแรงนะคะของพายุในครั้งนี้กันด้วยนะคะและในส่วนเบื้องต้นนะคะหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะก็ได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนนะคะพร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่นะคะที่เสี่ยงภัยเนาะเฝ้าระวังอันตรายค่ะจากพายุฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงนะที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงระยะนี้นะคะก็สำหรับช่วงระยะนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะในกลุ่มนะกลุ่มฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางนะในช่วงนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของบริเวณนะคะอำเภอบันนังสตานะคะอำเภอเมืองยะลาค่ะอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอทานโตจังหวัดยะลานั่นเองนะคือในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็ต้องเฝ้านะคะระวังกันด้วยในช่วงระยะนี้นะเพราะว่าอาจจะมีนะคะฝนฟ้าคะนองกันอีกนะคะในส่วนของอำเภอนะที่ได้แจ้งกันไปนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะคะที่จะมีนะคะฝนฟ้าคะนองนะฝนมีเล็กน้อยถึงฝนปานกลางนั่นเองนะคะก็อาจจะมีในส่วนของอำเภอจะแนะอำเภอสุขิรินนะคะอำเภอสุไหงปาดีอำเภอแหวงแล้วก็อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกต่อเนื่องนั่นเองค่ะชาวเรือนะคะก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั่นเองค่ะนะคะก็ในช่วงนี้นะคะก็จะมีฝนนะที่ตกหนักในบางแห่งบางพื้นที่กันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางด้วยนะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกันเลยค่ะและเราไปต่อค่ะคุณผู้ฟังไปที่นราธิวาสกันบ้างนะคะนะไปในส่วนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้จัดงานเมาลิดนบีสารสัมพันธ์สู่สันติสุขนะคะประจำปี2569ค่ะเพื่อร่วมรำลึกถึงวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัดค่ะตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชา
สะแลแมค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็เป็นประธานเปิดงานเมาลิดนบีสานสัมพันธ์สู่สันติสุขนะคะประจำปี2569ค่ะที่

0: ลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะตำบลโคเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการค่ะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาค่ะผู้นำศาสนานักเรียนและประชาชนนะคะก็ได้เข้าร่วมงานนะคะโอกาสนี้นะทางนายซาฟีอีเจ๊เลาะนะคะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้กล่าวสรรเสริญท่านนบีกันด้วยนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็ได้กล่าวว่าการจัดงานเมาลิดนบีค่ะเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่พี่น้องชาวมุสลิมนะคะได้ร่วมรำลึกถึงวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัดนะผู้เป็นแบบอย่างอันประเสริฐค่ะในการดำเนินชีวิตนะคะทางด้านคุณธรรมนะคะจริยธรรมความเมตตาค่ะความเสียสละและความยุติธรรมนะคะพร้อมเน้นย้ำว่าสังคมนะคะประกอบด้วยผู้คนค่ะที่มีความหลากหลายนะคะทางด้านศาสนาวัฒนธรรมภาษานะคะแล้วก็วิถีชีวิตนะคะซึ่งความแตกต่างค่ะก็ไม่ใช่อุปสรรคในการอยู่ร่วมกันนะคะแต่สามารถเป็นพลังค่ะในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งได้นะคะหากทุกคนเรียนรู้นะคะที่จะเคารพนะคะเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะอันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะด้านนายอับดุลการีมเจดีนะคะประธานชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะก็ได้กล่าวว่าการจัดงานเมาลิดนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัดค่ะตลอดจนสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะสามารถอยู่ร่วมกันนะคะบนพื้นฐานของความเข้าใจนะการเคารพซึ่งกันและกันและการยอมรับในความหลากหลายของสังคมนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะคุณผู้ฟังก็ได้กำหนดกิจกรรมที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโบราณจากพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามนะคะและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็มีกิจกรรมเชื่อมใจเชื่อมเครือข่ายนะคะชมรมมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็กิจกรรมประสานเสียงสารศรัทธานาซีดฮาร์โมนีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดทำการแข่งขันนะคะทำตูปะค่ะการประกวดสุนทรพจน์นะคะแล้วก็มีการประกวดอนาซีและการประกวดอาสานกันด้วยค่ะและนี้ก็เป็นนะคะข่าวจากจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
1: ปากใต้บ้านเราข้าวสารทั่วปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาถอดสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาถอดที่ทานรับฟังปากใต้บ้านเรา
2: ปากใต้บ้านเรา
3: ปากใต้บ้านเรา

0: 12นาฬิกากับอีก41นาทีนะคะก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังข่าวสารนะคะทั่วภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะเราไปกันต่อนะคะที่ทางโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะนะคะเมื่อวานนี้นะคะกับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ได้จัดกิจกรรมสรุปผลการยกระดับการเรียนรู้สร้างสรรค์อนาคตนะคะการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาค่ะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะพร้อมเปิดเวทีประชุมปรึกษาหารือค่ะเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกนะคะเขียนไม่ได้ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยมุ่งรวบรวมข้อคิดเห็นนะคะจากทุกภาคส่วนค่ะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลค่ะการประชุมนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายชนทันแสงพุ่มนะคะรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหรือสอบต.ค่ะกล่าวเปิดประชุมและมอบแนวทางเชิงนโยบายนะคะโดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานด้านการศึกษานะคะเข้าร่วมและเปลี่ยนความคิดเห็นจากพื้นที่จังหวัดนะปัตตานีนะคะมีจังหวัดยะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอค่ะของจังหวัดสงขลานะคะก็ได้แก่อำเภอจนะนะคะอำเภอทาพีเทพาค่ะอำเภอนาทวีนะคะและอำเภอสบาย้อยนะคะในโอกาสนี้นายนิกรเส้งเถียนนะคะผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็มอบหมายให้นายธนาวุฒิตรงนิดนะคะรองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์นะคะและความสำคัญของการจัดกิจกรรมนะซึ่งมุ่งยกระดับการเรียนรู้ค่ะและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขนะคะการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะของเด็กในพื้นที่อย่างเป็นระบบค่ะภายในเวทีนะคะก็มีการชี้แจงกรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ค่ะภายในระยะเวลา3ปีนะพร้อมทั้งหารือถึงแนวทางจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายค่ะที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลนะคะโดยมีดร.ขดดารีบินเซนนะคะประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะร่วมให้แนวทางนะคะเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นค่ะและแนวทิศทางของข้อเสนอนะคะการหารือก็แบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญนะคะก็เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคนะคะเพื่อสะท้อนสถานการณ์จริงค่ะข้อจำกัดแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลนะคะต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนนะคะในพื้นที่ค่ะก่อนเข้าสู่ช่วงกำหนดแนวทางแก้ไขและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะโดยร่วมกันพิจารณามาตรฐานนะคะกลไกการขับเคลื่อนและความต้องการด้านทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณค่ะเพื่อให้การแก้ปัญหานะคะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะก็การเปิดเวทีครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายสำคัญค่ะก็คือในการนำเสียงจากผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่มาประกอบการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหานะคะเนื่องจากบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีความหลากหลายทั้งด้านภาษาสังคมและวัฒนธรรมค่ะการแก้ปัญหาจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายและออกแบบมาตรการให้สอดคล้องกับสภาพจริงของผู้เรียนและสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะคะก็สำหรับการประชุมครั้งนี้ก็เป็นอีกก้าวสำคัญนะคะของการขับเคลื่อนแก้ปัญหาค่ะเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะจากระดับพื้นที่สู่ระดับนโยบายนะโดยมุ่งให้เกิดการเกิดมาตรการที่ชัดเจนนะคะมีเจ้าภาพมีทรัพยากรสนับสนุนนะคะแล้วก็สามารถติดตามผลได้ภายในกรอบระยะเวลา3ปีค่ะเพื่อให้เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีทักษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนและการสื่อสารนะคะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้นะคะในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะก็สำหรับข่าวนะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะคุณผู้ฟังนะคะและไปกันต่อนะคะที่นะเราขึ้นไปที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังพาณิชย์ชุมพรนะคะจับมือท่าอากาศยานชุมพรค่ะกระจายผลไม้นะคะผ่านช่องทางอากาศยานและสายการบินค่ะ เมื่อวานนี้เมื่อวันที่1นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะคะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกจับมือท่าอากาศยานชุมพรนะคะและสายการบินชั้นนำค่ะร่วมเปิดจุดจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีภายในอาคารผู้โดยสารนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะสร้างรายได้ตรงนะคะสู่มือเกษตรกรนั่นเองนะคะพร้อมกับอำนวยความสะดวกนะให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารนะคะในการเลือกซื้อของฝากอัตลักษณ์เมืองชุมพรนั่นเองค่ะในการจัดตั้งจุดจำหน่ายผลไม้ครั้งนี้นะคะนางสาวยุภาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายสุวิทย์แร่ทองผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพรก็ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดจำหน่ายผลไม้นะคะและประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำสวนกล้วยตำบลถ้ำสิงห์นะคะเพื่อนำผลไม้สดที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงของจังหวัดนะคะมาวางจำหน่ายในราคายุติธรรมค่ะประกอบด้วยก็จะมีนะคะมังคุดลองกองเงาะกล้วยนะกล้วยเล็บมือนางนะคะกล้วยไข่แล้วก็กล้วยหอมนั่นเองนะคะรวมถึงผลไม้สดตามฤดูกาลชนิดอื่นๆนั่นเองนะคะจึงขอเชิญประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวผู้โดยสารทุกท่านนะร่วมกันอุดหนุนแล้วก็เลือกซื้อผลไม้คุณภาพดีนะของจังหวัดชุมพรนะเพื่อไปเป็นของฝากนะคะให้กับญาติๆกันได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่นะคะให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนั่นเองค่ะและเรายังอยู่กันต่อนะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของเกษตรกรนะคะก็จะมีการแก้ไขปัญหาเกษตรกรนะคะขับเคลื่อนโครงการดูดซับมะพร้าวผลนะคะแก่ดูดซับมะพร้าวผลแก่นะคะปี2569นั่นเองค่ะนะทางสาระกลางที่นายสกุลดำรงเกียรติกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรนะคะอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัดนะคะหรือคพจ.จังหวัดชุมพรครั้งที่4นะคะประจำปี2559นะคะเพื่อพิจารณาขับเคลื่อนโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่นะคะปี2569ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดนะคะได้รับจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 6.5 ล้านบาทนะคะสำหรับรองรับมะพร้าวผลแก่จำนวน 1.4 ล้านผลค่ะและเนื้อมะพร้าวแห้งนะคะจำนวน70ตันนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านราคาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นั่นเองนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะคะในทุกประเด็นสำคัญก็เพื่อให้มีความชัดเจนแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดปัจจุบันค่ะทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการยกระดับรายได้นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในจังหวัดชุมพรต่อไปค่ะและนี้ก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทจังหวัดชุมพรนะคะที่ได้ส่งข่าวกันเข้ามาในเรื่องของเป็นผลไม้ก็คือเป็นการแก้ปัญหานะคะของเกษตรกรในพื้นที่นั่นเองนะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข่าวที่ส่งมาในช่วงนี้ค่ะและเราไปต่อที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะทางจังหวัดสุราษฎร์ค่ะขอเชิญนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานระดับโลกนะคะกับมหกรรมนวดนานาชาติชิงแชมป์โลก World Massageนะกับ World Massage Championship 2026นะคะพบกันนะคะในวันเริ่มตั้งแต่วันที่1นะคะจนถึงวันที่6กันยายนนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ชมการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะคะมีการนวดไทยเพื่อสุขภาพนะคะนวดผสมผสานนวดเท้าเพื่อสุขภาพนวดสปอร์ตนวดคนตาบอดโยคะและประเภทนักศึกษานะคะทั้งนวดไทยนวดผสมผสานและก็นวดสปอร์ตเพื่อสุขภาพตลอด6วันเต็มค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่3แล้วใครที่ยังไม่ได้ไปนะคะก็สามารถไปกันได้เลยนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะจนถึงวันที่6กันยายนนี้นะคะสำหรับวันที่1ถึง3กันยายนนะคะรวมวันนี้นะคะก็จะมีการอบรมเวิร์กช็อประดับนานาชาตินะคะโดยปรมาจารย์จากทั่วโลกนั่นเองค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะ4กันยายนก็จะมีพิธีไหว้ครูสุดเข้มขลังค่ะคุณผู้ฟังนิมนต์พระสงฆ์199รูปนะคะพร้อมพิธีพราหมณ์เต็มรูปแบบพิธีครอบครูรวมฤาษีทั้ง 108แล้วก็ร่วมเหล่าครูบาอาจารย์ผูกข้อไม้ข้อมือนั่นเองนะคะแล้วก็ในวันที่4ช่วงเย็นพรุ่งนี้นะคะก็จะเริ่มการแข่งขันรอบแรกนะคะของมหกรรมนวดโลกนะคะแล้วก็ในวันที่5ถึง6กันยายนก็จะมีการแข่งขันนวดอนาชาติชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาเจ้านั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะสำหรับงานนี้นะคะก็จะมีบูธนิทรรศการจากกงสุลใหญ่แล้วก็9สมาคมทั่วโลกด้วยกับแล้วก็มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจนะคะตลาดสินค้าเวลเนสห้างร้านแต่ละสมาคมแล้วก็มีชาวหมอนวดนะคะสามารถมาสมัครงานต่างประเทศกันได้นะคะหรือสนใจสอบถามข้อมูลของประเทศต่างๆที่ต้องการจะไปนะคะสำหรับงานในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟัง 1-6 กันยายนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะกับ World Massage Championship 2026เป็นงานระดับโลกเลยนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปก็แวะกันไปได้แล้วก็ขอขอบคุณนะคะข่าวจากอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ฟังที่นครศรีธรรมราชนะคะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เดินหน้านะคะคุมเข้มมาตรฐานส้มโอทับทิมสยามปากพนังค่ะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นะคะตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคพร้อมรองรับผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์กันด้วยนะคะในเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังที่ไร่สวัสดิ์สุขตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังนะคะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายส้มโอทับทิมสยามปากพนังครั้งที่3 2519นะคะพร้อมด้วยนางประภัยเพชรพงพันธ์ค่ะพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและนางอัมพรสวัสดิ์สุขประธานกลุ่มผู้ผลิตส้มโอบ้านบางดุกและเจ้าของไร่สวัสดิ์สุขร่วมประชุมนะคะในโอกาสนี้นะคะก็ทางคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบก็ได้ร่วมกันพิจารณาลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานผู้ผลิตผู้ประกอบการและก็ผู้จำหน่ายเมื่อวันที่24-27สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะรวม48รายเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์GI นะคะก็เป็นการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะคะมุ่งรักษาคุณภาพและอัตลักษณ์นะคะสำหรับส้มโอทับทิมสยามปากพนังนะคะก็เป็นสินค้าเกษตรนะที่มีชื่อเสียงนั่นเองเนาะก็ให้ได้มาตรฐาน GI สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
1: ปากใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟังปากใต้บ้านเรา
1: ปากใต้บ้านเรา
3: ปากใต้บ้านเรา
0: เราไปกันต่อนะคะกับข่าวจากจังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังนะคะไปฟังกันเลยนะคะที่อสมทจังหวัดสงขลาได้ส่งข่าวกันเข้ามาค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของครม.อนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่รวม6โครงการแบ่งเป็นการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้น 106,798.32 ล้านบาทและอนุมัติในหลักการอีก3โครงการนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครม.สัญจรณจังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวนรวม6โครงการโดยแบ่งเป็นการอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้น 106,798.32 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมดโดยสำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายปีและกระทรวงการคลังจะจัดหาแหล่งเงินกู้พร้อมค้ำประกันภายในประเทศตามความเหมาะสมเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ทั้ง3โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้เดินหน้าก่อสร้าง ประกอบไปด้วยโครงการช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีใช้ระยะเวลาดำเนินการ7ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2519ถึง2575วงเงิน 36,892.32 ล้านบาทถัดมาคือโครงการช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่ใช้ระยะเวลาดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึง2576วงเงิน 61,534.55 ล้านบาทและโครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาใช้ระยะเวลาดำเนินการ6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึง2574วงเงิน 8,371.45 ล้านบาทส่วนสาระสำคัญและเหตุผลที่มีการปรับเพิ่มวงเงินโครงการจากเดิมนั้นกระทรวงคมนาคมรายงานว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการสายใต้ใหม่ทั้ง3โครงการเพื่อบริการจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนที่ผันผวนและควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานก่อสร้างทางรถไฟรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันตลอดจนวางแนวทางโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการปรับปรุงราคาก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันตามต้นทุนค่าวัสดุและค่าน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นอันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมไปถึงการปรับปรุงค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและค่าชดเชยพืชผลต้นไม้ให้เป็นราคาประเมินณปัจจุบันอีกทั้งยังขอปรับเพิ่มวงเงินค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างจากเดิมร้อยละ 2.25 เปลี่ยนเป็นร้อยละ 2.75 ของค่าก่อสร้างเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าโครงการเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เคยขอเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2518โดยโครงการช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีมีวงเงินเดิม 34,222.53 ล้านบาทปรับเป็นวงเงินใหม่ 36,892.32 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 6,469.79 ล้านบาทขณะที่โครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซามีวงเงินเดิม 7,772.90 ล้านบาทปรับเป็นวงเงินใหม่ 8,371.45 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 598.55 ล้านบาทส่วนโครงการช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ถึงสถานีสงขลาเดิมมีวงเงินรวม 66,270.51 ล้านบาทซึ่งวงเงินใหม่ได้ปรับเพิ่มเป็น 77,556.97 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นถึง 11,186.46 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้กรอบวงเงินสูงเกินไปจนกระทบต่อระยะเวลาการก่อสร้างในภาพรวมการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรก่อสร้างเฉพาะช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่วงเงิน 61,534.55 ล้านบาทไปก่อนและ
0: นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะข่าวนะคะจากอสมทจังหวัดสงขลากันด้วยนะคะกับดีเจพี่แจ็คลักษณะนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกับรายการปากใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังก็คงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะในเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ลูกบอลเล่ก่อนมอบเงินรางวัลรวมกว่า14ล้านบาทพร้อมกดปุ่มโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาซาและขอบคุณสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์แชมป์เอเชีย2026ที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีได้มอบโอวาทว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตั้งแต่ที่ได้รับทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์แม้ว่าจะลุ้นแต่ในส่วนลึกก็รู้ว่าจะต้องนำความปลื้มใจมามอบให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้รับความเชื่อมั่นและเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จต่อไปซึ่งรัฐบาลพร้อมอยู่เคียงข้างและส่งกำลังใจให้ขณะที่ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงได้มอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เล่นเซตและอันเดอร์บอลกับนางสาวพรพันธ์เกิดปราด หรือน้องชมพู่กัปตันทีมบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬารวมมูลค่าแล้วประมาณ14,700,000 บาทและได้กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงด้วยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศและเป็นการยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลได้ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจจนสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้โดยเฉพาะสายมูที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชนะแต่ขออย่าลืมแก้บนพร้อมให้มูต่อไปในเวทีโอลิมปิกด้วยดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
6: นายกบอกประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนหลังสนธินัดแถลงนำมวลชนลงถนนทวงคืนประเทศ7กันยายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าว7กันยายนเพื่อเตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเถาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนดังนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาใดๆอยู่แล้วธปท.เดินหน้าสกัดทุนเทาดัน Bangkok Blueprint ยกระดับมาตรฐานการเงินไทยสู่สากลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวในการประชุมสุดยอดทางธุรกิจ Bangkok Business Summit ครั้งที่1ว่าปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และขบวนการฟอกเงินกำลังเป็นโจทย์สำคัญของระบบการเงินไทยหลังความเสียหายจากภัยทางการเงินพุ่งแตะ 43,000 ล้านสะท้อนเครือข่ายมิจฉาชีพที่ปรับรูปแบบการหลอกลวงและเคลื่อนย้ายเงินอย่างรวดเร็วธปท.ปรับแนวทางตัดเส้นทางการเงินตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสำหรับมาตรการสำคัญ4เสาหลักได้แก่การควบคุมธุรกรรมเงินสดการสกัดการใช้ทองคำเป็นแหล่งช่องทางฟอกเงินการติดตามธุรกรรมเงินตราต่างประเทศการเฝ้าระวังธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกจากนี้เตรียมผนึกกำลังสถาบันการเงินธนาคารของรัฐธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินกำหนดธุรกรรมต้องเฝ้าระวัง24รูปแบบเพื่อยกระดับกระบวนการรู้จักลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงให้มีมาตรฐานเดียวกัน
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเอ็กซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะในช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะข่าวสารสาระต่างๆค่ะเรานำมารายงานนะคะร่วมพูดคุยกันที่นี่เช่นเดิมค่ะ MCOT Radio Network อสมทชุมพรนะคะ 90.75 และ 104.75 ค่ะอสมทหลังสวนนะคะมารวมกับอสมทชุมพรนะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของข่าวสารสาระต่างๆที่เรานำมารายงานพูดคุยกันที่นี่นะคะติดตามรับฟังกันได้2คลื่นความถี่หรือใครจะฟังผ่านทางออนไลน์นะคะก็สามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็ได้นะคะหรือทาง Facebook Live ในตอนนี้ค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะบอกพูดคุยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังทานข้าวเที่ยงกลางวันกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็โม้อีกแล้วแหละเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเข้าไปในหลังสวนนะคะไปที่โรงเรียนวัดประสาทนิกรนะคะโรงเรียนเขามีกีฬาสีค่ะนะคะเมื่อเช้าก็ลองแวะเข้าไปดูนะคะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้านี่ขายของเต็มหมดเลยเห็นข้าวกล่องค่ะข้าวกล่องเป็นคั่วกลิ้งนะเป็นกระเพราหมูกระเพราปลาหมึกกระเพรากุ้งนะขายกล่องละ10บาทไปแย่งซื้อของเด็กนักเรียนกินก็อิ่มนะสำหรับคนที่สำหรับผู้หญิงแล้วกันนะคะกล่องข้าว10บาทนะคะเรียกได้ว่าของโรงเรียนเนี่ยก็ราคาจะประหยัดใช่ไหมคะของนักเรียนเนี่ยเพราะว่าถ้าขายแพงๆนักเรียนเขาก็ไม่มีตังค์ซื้อหรอกแล้วเด็กบางคนกินจุไงใช่ไหมคะกินอย่างเดียวไม่พอเนาะก็ไปกินอย่างอื่นอีกนะอันนี้ก็ได้มีโอกาสไปพบไปเห็นก็เลยเอามาคุยกันอาจจะมีพิกัดนะคะหลายๆโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยลูกชายเรียนอยู่อนุบาลชุมชนวัดขันเงินตอนเย็นๆน่ะไปรับลูกเราก็จะแวะซื้อขนมนี่แหละนะคะก็ขายถูกมากเพราะเขาขายกับเด็กนักเรียนนะคะโดยเฉพาะขนมตัวเกียวป้าดานะป้าดาขายตั้งแต่ที่โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินแล้วก็ย้ายมาที่วัดประสาทนิกรแต่ตอนเนี้ยอยู่บ้านแล้วนะเห็นบอกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีไม่รู้แอบฟังอยู่หรือเปล่าเห็นส่งไลน์ส่งสติ๊กเกอร์มาทุกวันเลยนะคะส่งความคิดถึงไปด้วยค่ะแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยขายดีนะคะไทยช่วยไทยพลัสเริ่มต้นแล้วใช่ไหมคะเดือนนี้อีกเดือนเดียวเนาะก็เรียกได้ว่าเพิ่มการซื้อเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะให้กับหลายๆครอบครัวเพราะบางครอบครัวก็ได้กันแบบแทบจะทุกคนนะบางคนอายุยังไม่ถึงก็ยังไม่ได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการของรัฐบาลที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะว่ากันไปค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นทักทายคุยกันยาวเลยโดยปกติก็จะมีเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศมาคุยกันนะคะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนตกบ้างบางพื้นที่ครึ้มๆนะคะแต่บางพื้นที่นี่แดดจ้ากันเลยทีเดียวก็ส่งความห่วงใยนะคะกับคุณผู้ฟังกันทุกพื้นที่ด้วยมีเพลงนี้จากลุงบุญช่วยปังหวานค่ะแนะนำมาเป็นสายแรกเลยเพลงของคุณชายเมืองสิงห์จำมั่มกินข้าวแล้วจำมั่มใช่ไหมจำมั่มเด็กๆนี่น่ารักนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสาวๆจำมั่มนี่ก็น่าจะน่ารักน่าเอ็นดูอีกแบบนึงเนาะ

0: าวสารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID LINE 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: คิดทอดทุกคนค่ะเพลงนี้ของคุณมนแคนแก่นคูนนะคะท้าทายมาจากพี่อีฟพนารายค่ะบอกว่าหลังสวนวันนี้แดดจ้าแดดดีมากเลยนะคะดูแลสาสุขภาพด้วยช่วงนี้คนโซนหลังสวนขึ้นมังคุดกันนะคะขอให้ได้ราคาดีๆเนาะถึงแม้ว่าอาจจะมีคนบ่นค่ะว่าราคาเนี่ยถูกแสนถูกนะคะแต่ยังไงก็ต้องเก็บค่ะให้กำลังใจละกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเติมพลังเนาะเติมความสดชื่นด้วยกาแฟสักแก้วนึงนะสำหรับใครที่ทำงานอยู่นะคะวันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ในใจกับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีชุมพรนะช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนกันได้ค่ะเพราะว่าหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเนี่ยนะคะโอเห็นและเลือกซื้อกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุกันเอาไว้เยอะเลยโดยเฉพาะสูตรนะคะออริจินอลเนี่ยก็คือ3 in 1ซองสีดำใช่ไหมคะอันนี้นี่การันตีมาตรฐาน O-Top 5ดาวแล้วก็ยังมีสูตรอื่นๆอีกนะคะชอบแบบไหนอย่างไรวันนี้ติดต่อสอบถามกันไปได้เลยค่ะที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะการันตีมาตรฐาน O-Top 5ดาวฝากกันเอาไว้ด้วย0936763606ค่ะ0936763606นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับปุ๋ย Black Cat พี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะคะว่าวันนี้ลองใช้ปุ๋ย Black Cat กันนะคะเปิดใจค่ะสำหรับใครที่ตอนนี้นะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะหรือผลผลิตที่ปลูกเนี่ยมันดูโทรมจังเลยใช่ไหมคะใช้มาหลายยี่ห้อหลายอย่างเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเลยลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat กันดูนะคะคุณผู้ฟังเพื่อจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ดูดซึมไปใช้งานได้ไวภายใน45นาทีฝนตกฟ้าปิดเนี่ยไม่เป็นปัญหาต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะแล้วก็ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยค่ะลดการใช้ปุ๋ยทางดินลงได้ถึง 40% แล้วเพิ่มผลผลิตนะคะขั้นต่ำถึง 30% ค่ะแต่ต้องฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ว่าซื้อชุดเดียวแล้วหายไปเลยนะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้แล้วก็ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat 1นะคะยาเชื้อราที่รักษาป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกด้วยสอบถามที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกษตรประธานพรได้เลยค่ะ0634596939นะคะ0634596939ค่ะฝากกันเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกษตรประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: อสมทเพื่อชุมชนช่วงข่าวบริการ
0: เอาละค่ะกลับเข้ามานะคะในช่วงของข่าวบริการค่ะคุณผู้ฟังก็มีประเด็นข่าวนี้นะคะแจ้งกันเข้ามาค่ะโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนสมาคมพุทธวัฒน์หลังสวนนะคะก็จะมีพิธีรับมอบลงศพจำนวน108ลงนะคะซึ่งบริจาคโดยคุณสรภพวังมูลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดนะคะเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนผู้ยากไร้แล้วก็ขาดแคลนในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะโดยกิจกรรมนี้จะเริ่มในวันที่9กันยายน2569นะคะเวลา 11:00 นค่ะณสมาคมพุทธประทีปหลังสวนนะคะก็จะมีคุณฉัตรพลเจียมวิจิตค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดนะคะดำเนินการแล้วก็ประสานงานนะคะอันนี้กิจกรรมวันที่9กันยายนนะคะวันพุธหน้าค่ะนะที่สมาคมพุทธประทีปหลังสวนค่ะก็ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ได้รับทราบกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีค่ะในเรื่องราวข่าวสารอื่นๆนะคะที่แจ้งให้ได้รับทราบกันค่ะเผื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังทาง างวิทยุนะคะอาจจะเป็นครอบครัวท่านเองตัวท่านเองนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่ท่านรู้จักนะคะตอนนี้เขาเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะคะอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิด

จากการใช้รถใช้ถนนนะคะสามารถยื่นได้ค่ะจนถึง30กันยายนนี้นะคะที่สำนักงานขนส่งค่ะชุมพรหรือว่าที่หลังสวนก็ได้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นโครงการเป็นประจำทุกปีนะคะเอาฝากกันเอาไว้ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวส่งเพลงให้ฟังกันต่ออีกสักเพลงนึงนะคะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อม

ขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3

0: โพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสรมีคำตอบ

ชวนน้องแต่งงานค่ะคุณผู้ฟังฤดูกาลนี้เขายังแต่งงานกันอยู่หรือเปล่าคะเดือนไหนแล้วเนี่ยนะคุณผู้ฟังอ่ะก็เป็นเรื่องราวของงานเพลงค่ะเอาจังหวะสนุกสนานกันมาบ้างนะคะช่วงเวลาของรายการคุยกับทนายค่ะใครมีปัญหาใครมีข้อสงสัยใครมีคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายฝากกันเอาไว้ได้เลยนะคะ077-641-567นะคะ077-641-567ค่ะก็จะได้พูดคุยกันกับทนายศิวพรธรรมสอนนะคะแล้วก็อาจจะมีการสรุปประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเนี่ยมาพูดคุยมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะคะก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยต้องไปขอบคุณกันก่อนเลยค่ะสำหรับสิ่งดีๆนะคะจากผู้ที่ดูแลสนับสนุนรายการในช่วงนี้นะคะคุยกับทนายค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านเอกศึกษาพันธ์นะคะใครที่อยากจะได้อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องเขียนพร้อมบริการเลยค่ะกับร้านเอกศึกษาพันธ์นะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่6 โมงครึ่งจนถึง2 ทุ่มโดยคุณเอกนรินแก้วนาบอนนะคะพูดคุยปรึกษากันไปได้เลยที่077-541-403ค่ะส่วนใครที่อยากจะได้นะคะปลาคาร์ฟค่ะลูกพันปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดเลยเนี่ยติดต่อกันไปที่สำเริงคาร์ฟหมู่14ตำบลพะโต๊ะได้เลยนะคะ0808876137ค่ะแล้วก็ยังมีมังคุดสวนลุงสำเริงด้วยนะคะมังคุดคุณภาพดีของจังหวัดชุมพรค่ะก็ตอนนี้สั่งซื้อมังคุดได้เช่นเดียวกันสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะกับสวนลุงสำเริงค่ะศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้0808876137นะคะอยากได้ของแห้งเครื่องปรุงค่ะวันนี้ที่ร้านเจ๊เพนค่ะร้านเจ๊เพนร้านขายของชำอยู่ตลาดอวยชัย2นะคะก็พร้อมบริการค่ะสอบถามได้เลยนะคะ0898755427นะคะอยู่ตลาดอวยชัย2หลังสวนนะคะใกล้ๆกับพี่มอนเมี่ยงปลาเผานี่แหละเขามีน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะอร่อยถูกใจแน่นอนเลยค่ะ

0: ้อมที่จะบริการนะคะใครกลัวไม่ทันเนี่ยโทรสั่งจองกันได้เลยแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสลัดโลนะคะไก่ต้มน้ำปลาอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเมนูความอร่อยที่พี่มอนเมี่ยงปลาเผานะคะอยู่ตลาดวิชัย2หลังสวนนั่นแหละใกล้ๆกับร้านเจ๊เพ็ญนะคะแล้วก็อยากกินทอดมันอร่อยๆแนะนำโกยันทอดมันปลาค่ะนอกจากจะมีทอดมันปลานะคะที่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งแล้วยังมีปลาสดปลาบ้านงานจำหน่ายด้วยหลากหลายชนิดก็สอบถามกันไปที่ตลาดวิชัย2หลังสวนนะคะแล้วก็วันนี้จุฑามาสเพลสค่ะเรามีห้องพักนะคะจะเป็นห้องแอร์ห้องพัดลมก็พร้อมบริการนะคะในราคาที่ประหยัดค่ะก็อยู่ใกล้สี่แยกทางตันนะคะเรามีที่จอดรถค่ะสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไว้บริการกับจุฑามาสเพลสนะคะสอบถามได้เลยที่0945935345นะคะ0945935345ค่ะบ้านปูก่อสร้างนะคะฝากกันเอาด้วยสำหรับใครที่อยากจะต่อเติมบ้านจะสร้างบ้านใหม่แล้วหาช่างที่ไว้วางใจไม่ได้วันนี้ลองปรึกษาค่ะบ้านปูก่อสร้างได้นะคะเราพร้อมบริการงานก่อสร้างทุกประเภทในราคาที่เป็นธรรมค่ะบ้านปูก่อสร้างงานเล็กงานใหญ่จัดให้ตามงบประมาณ0945935345นะคะ0945935345ค่ะเรื่องราวดีๆฝากกันเอาไว้นะคะในช่วงของคุยกับทนายค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่นึงวันนี้ทนายศิวพรจะเข้าสายมาพูดคุยกันหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักแป๊บเดียวค่ะ
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบคุยกับทนายสนับสนุนโดยร้านเอกศึกษาพันธ์เจ๊เพ็ญร้านขายของชำตลาดด้วยชัย2จำหน่ายของแห้งและเครื่องปรุงทุกชนิดพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเยื้องห้างกูสโตโกยันทอดมันปลาจำหน่ายทอดมันปลาพื้นบ้านปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดทอดมันที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำเริงครับและเพจมังคุดสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพของดีจังหวัดชุมพรหมู่14ตำบลพะโต๊ะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
2: เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน 6:30 ถึง 2:00 นเสาร์และอาทิตย์ปิด 6:00 นร้านเอกศึกษาพันธ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
1: ร้านเอกศึกษาพันธ์โทร0775449556
3: จุฑามาสเพชรอพาร์ตเมนต์เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลมที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุฑามาสเพชรอพาร์ตเมนต์ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร0945935345และ0945937177
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

0: และนี่ก็คือขอกำลังใจนะคะหนูเล็กกาก้าค่ะกับน้องวินนะคะอ่ะก็เป็นหนึ่งเพลงค่ะที่มาให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะสมทเพื่อชุมชนในช่วงคุยกับทนายค่ะคุณผู้ฟังวันนี้3กันยายนนะคะก็เรียกได้ว่ามีข่าวเรื่องของแถลงผลการเพิกถอนบรรจุคนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งประเด็นนี้เรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนติดตามข่าวกันมาอย่างยาวนานใช่ไหมคะแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยเห็นบอกว่านะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะมีการแถลงผลเพิกถอนการบรรจุคนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือผู้ที่แก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปีพุทธศักราช2568นะคะรอติดตามกันเพราะว่าอันนี้โอ้เอาข่าวมาจากเพจไทย PBS News นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเขาจะมีการแถลงผลการเพิกถอนบรรจุคนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะก็รอติดตามซึ่งจะมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็นายนิรัตพงสิทธิถาวรนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาใช่ไหมคะนี่รักษาการอธิบดีสท.นี่ย่อมาจากไม่ได้หาข้อมูลตัวย่อมานะคะแต่ว่าอ่ะติดตามกันได้ค่ะคุณผู้ฟังนะก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยติดตามกันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องนะคะแล้วมีทุกจังหวัดจริงๆใช่ไหมคะไม่เฉพาะแต่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทำมาอย่างยาวนานนะคะเป็นขบวนการที่มีมานานมากแล้วนะคะปราบให้ได้กันสักทีนะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะคนที่ขยันตั้งใจอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะได้มีแรงนะคะในการเรียกว่าอ่านหนังสือต่อถึงแม้ว่ารอบนี้อาจจะสอบไม่ได้เพราะว่าจะได้มั่นใจไงจะได้มั่นใจในระบบการสอบนะคะของประเทศไทยเรานะก็ว่ากันไปตามกฎระเบียบข้อกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวข้อกฎหมายอื่นๆเนี่ยวันนี้ทนายศิวพรน่าจะติดภารกิจนะคะเนื่องจากว่าติดต่อไปโทรไปเนี่ยน่าจะไม่สะดวกรับสายนะคะคุณผู้ฟังก็เอาประเด็นเรื่องราวข่าวสารโดยทั่วไปเนี่ยนะคะมาฝากแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของข่าวอื่นๆเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะคะบางข่าวเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เอามารื้อฟื้นกันอีกแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของน้องแตงโมนะคะสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะบนเรือก็โอ้เป็นประเด็นข่าวที่จะบอกว่าเป็นมหากาพย์ก็ว่าได้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีความคืบหน้าหลังจากที่คุณขวัญอุษามณีไวทยานนท์นะคะออกมาเปิดเผยว่าเป็นบุคคลที่อยู่บนเรืออีกลำนะคะในคืนที่เกิดเหตุ24กุมภาพันธ์2565นะคะซึ่งเป็นคืนเดียวกันกับที่แตงโมนิดาพัชรวีระพงตกเรือนะคะเธอสวมชุดสีชมพูถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าสะพานพระราม8แต่กลับมีการนำภาพเธอเนี่ยไปแอบอ้างเกี่ยวข้องกับเรือของแตงโมนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่2กันยายนค่ะขวัญอุษามณีก็โพสต์เฟซบุ๊กของเธอนะคะเปิดภาพจริงที่เธอถ่ายไว้ในคืนดังกล่าวพร้อมระบุว่าวันนี้ขวัญเลือกยืนข้างความจริงเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่โมขอฝากพี่ๆในองค์กรตำรวจผู้ใหญ่ทุกหน่วยงานและพลังของประชาชนช่วยกันปกป้องความจริงและให้ขวัญได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆวันนะคะอันนี้เป็นข้อความที่เธอโพสต์เอาไว้นะคะก็ เรื่องราวข่าวสารตรงนี้นี่จับตามองกันต่อไปนะบางคนก็อาจจะบอกโอ้ยข่าวมันก็นานแล้วก็มีการรื้อฟื้นกันอยู่อย่างตลอดต่อเนื่องใช่ไหมคะก็เอาเป็นว่าติดตามกันต่อไปละกันเพราะว่า4ปีแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ปี65เนาะคุณผู้ฟังคือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันยังไม่จบใช่ไหมมันยังคือหลายๆคนก็สงสัยใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีเหตุคาใจกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะอ่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเป็นประเด็นที่จะบอกว่ายาวนานมากๆเพราะว่าคดีแต่ละคดีคุณผู้ฟังไม่ได้ว่าจบรวดเร็วนะคะต้องใช้ระยะเวลานานหลายปีเหมือนกันนะอ่ะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยเราไม่กระทำความผิดเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดๆนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแหละนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหายาเสพติดตอนนี้นะคะเข้มข้นแล้วก็เน้น เฝ้าระวังกันมากๆเลยนะคะใครที่อาจจะตกเป็นเหยื่อหรือเป็นกลุ่มที่ยังยุ่งวุ่นวายข้องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะคุณผู้ฟังมันก็มีทั้งโทษนะโทษเท่านั้นแหละไม่มีสิ่งดีอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าผู้เสพนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดค่ะนะคะเพราะว่าเป็นนโยบายเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะที่เขามีการป้องกันปราบปรามอย่างจริงจังนะคะคือก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าไม่จริงจังนะก็จริงจังแล้วล่ะแต่ว่ามันอาจจะแก้ไขปัญหานี้เนี่ยได้ยากเหลือเกินนะคะเพราะมันมีวังวนกันอยู่อย่างตลอดต่อเนื่องนะคะอ่ะดังนั้นก็อยากจะให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไปเนี่ยตัวเราครอบครัวเรานะคะสังคมชุมชนนะก็ต้องช่วยกันดูแลกันนะคะอ่ะเอาเป็นว่ามาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เดี๋ยวยังมีเวลาในช่วงท้ายของรายการนะคะก็จะมีเพลงที่ถามมาจากพี่เขียวค่ะพี่เขียวในโสมขอเพลงราคาเท่าไหร่ของคุณรุ่งเพชรนะคะน่าจะส่งท้ายกันไปในช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามใครมีข้อสงสัยกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายฝากกันเอาไว้ได้นะคะวันนี้อาจจะตอบไม่ทันค่ะก็อาจจะตอบกันวันอื่นนะคะคุณผู้ฟังแต่ฝากคำถามกันเข้ามาได้แล้วก็ทุกๆวันพฤหัสค่ะก็จะมีในช่วงของคุยกับทนายโดยทนายความศิวพรธรรมสอนนะคะติดตามรับฟังกันได้ค่ะอาจจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองก็ดีค่ะคนใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือว่าเรื่องที่ท่านอยากรู้ก็ได้นะคะฝากกันเข้ามาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะไปหาข้อมูลในช่องทางออนไลน์นะคะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยคุยกับทนายนะคะจะได้ข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ได้สาระความรู้ที่ถูกต้องกว่านะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะทุกวันพฤหัสค่ะ 13:35 น.โดยประมาณเรื่อยไปจนถึง 14:00 น.นะคะทุกวันพฤหัสเนี่ยพูดคุยกันค่ะในช่วงของคุยกับทนายโดยทนายความเสียพรธรรมสอนแต่ช่วงนี้คงจะต้องบอกลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โชคดีมีความสุขนะแต่เดี๋ยวช่วงหน้ายังไม่ได้ไปไหนนะคะโอ้ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังกันต่อที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะ
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีย้ำภูมิใจไทยทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดังไกลต่างแดนบอกรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกีฬาทุกประเภทก้าวสู่เบอร์ต้นของโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความภาคภูมิใจเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยไปเปิดในต่างประเทศว่าเวลานักกีฬาได้แชมป์จะเปิดเพลงชาติจึงถือว่ามีความหมายมากเพราะส่วนใหญ่เวลาคนไทยได้ยินเสียงเพลงชาติในต่างแดนจะรู้สึกภาคภูมิใจและพร้อมสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเต็มที่รัฐบาลมีนโยบายใครก็ตามที่มีศักยภาพในทุกๆด้านรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อที่จะมีลำดับต้นๆของโลกขณะนี้มีนักกอล์ฟนักสนุกเกอร์และนักกีฬาในทุกๆด้านที่อยู่ในลำดับต้นๆของโลกวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วเนื่องจากต้องเตรียมตัวแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ณเมืองนาโกย่าโค้ชออสขอบคุณนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจหลังทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าจากาศเอกเกียรติพงษ์รัชดาเกรียงไกรหรือโค้ชออสหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวภายหลังนำนักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโค้ชออสกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ให้การต้อนรับและให้กำลังใจโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมยินดีให้โอวาทและให้พรแก่นักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจที่ดีอย่างมากและยังเป็นสิ่งที่เตือนสติให้ทุกคนตระหนักว่าเป็นใครกำลังทำอะไรและกำลังก้าวเดินไปที่ไหนนอกจากนี้รัฐบาลยังได้มอบเงินอาชีพให้แก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสมาคมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งทุกคนรู้สึกดีใจและจะพยายามทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดแผนงานต่อจากนี้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวอลเลย์บอลไทยให้อยู่ในระดับสากลทั้งการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์กีฬาในอนาคตโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ24เดือนจากนี้ที่จะต้องเตรียมทีมอย่างดีที่สุดสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวถึงชัยชนะที่ได้รับว่านอกจากจะมีความสามารถและมีความมั่นใจว่าจะชนะแล้วเรื่องของจิตใจก็ต้องเสริมด้วยจึงอาจจะต้องมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรก่อนแข่งขันบ้างนอกจากนี้ยังมีเทคนิคลดความเครียดและความกดดันโดยการส่งเสียงเชียร์เป็นจังหวะช้าๆสนุกสนานซึ่งเป็นไปตามวัฒนธรรมของความเป็นไทยด้วยซึ่งตนไม่ได้เห็นว่ามีการนัดกันเชียร์แบบนี้ตั้งแต่แรกเนื่องจากออกมาคุยกับทีมสำรองด้านนอกสนามจนกระทั่งได้ดูคลิปย้อนหลังรู้สึกว่าน่ารักและสร้างรอยยิ้มได้สำหรับความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะเดินทางไปเก็บตัวในค่ำคืนของวันนี้มีความพร้อมแค่ไหนชมพู่พรพันธ์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามต้องมีเหรียญกลับมาแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเหรียญอะไรเพราะยังไม่เห็นผู้เล่นทีมอื่นแต่ตอนนี้ถือว่ากำลังใจเต็มร้อยแต่เรื่องของศักยภาพและสภาพร่างกายก็ต้องไปดูกันอีกทีส่วนหลังจบการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วคิดว่าจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาทันทีเพื่อเล่นในลีกวอลเลย์บอลอาชีพหญิงของสหรัฐเพราะคุยกับทางครอบครัวไปแล้วว่าถ้าจบตรงนี้อยากพักประมาณ15วันที่ไทยแล้วไปพักอีก15วันที่สหรัฐก่อนที่จะเริ่มฤดูการแข่งขันชมพู่ยังได้กล่าวถึงการพบกับนายกรัฐมนตรีในตึกไทยคู่ฟ้าว่านายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจตนได้ถามว่านายกรัฐมนตรีเคยเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าเคยเล่นกีฬา

0: สมัยหนุ่มๆตนจึงบอกว่านายกรัฐมนตรีดูมีทักษะทางกีฬาดีมีปฏิกิริยาตอบสนองค่อนข้างเร็วรู้สึกชื่นชม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
9: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

กลับมาค่ะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันต่อนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะสุขใจไปกับเพลงส่งมอบเพลงนี้ค่ะให้กับแม่สาวออนไลน์ทุกคนเลยนะคะดีเจก็ออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไลฟ์สดออนไลน์ทางช่อง TikTok นะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรือว่าแอบเข้ามาดูแว็บๆแวมคือไปๆมาๆอะไรเงี้ยอย่าลืมนะคะกดเป็นเพื่อนกันถูกอกถูกใจกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะและนี่คือแม่สาวออนไลน์ของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นออนไลน์กันไปเยอะเลยใช่ไหมคะแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะคุณผู้ฟังบางครั้งซื้อของหน้าร้านเนี่ยยังไม่ตรงปกเลยแล้วยิ่งออนไลน์เนี่ยจะตรงปกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะเดี๋ยวนี้โอ้ยซื้อของกันแบบมีมาส่งกันแทบจะทุกวันน่ะใช่ไหมคะอ่ะก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนค้าขายนะคะแต่คนที่แบบจ่ายอย่างเดียวก็ต้องระมัดระวังดูแลนะคะสุขภาพการเงินของตัวเองด้วยนะด้วยความห่วงใยค่ะเอาที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะคุณผู้ฟังมาทักทายกันด้วยงานเพลงแรกเรียบร้อยฟังเพลงไหนนะเตรียมตัวกันเอาไว้ด้วยค่ะช่วงหน้านะเปิดสายหน้าไมค์กับช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ

0: คุณนะครับ
1: มาแล้วนะช่วงนี้คุณขอมาเราจัดให้เตรียมตัวกันเลยจ้า
2: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcard Radio Network
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะสายแรกของเราก็มารออยู่แล้วด้วยเหมือนกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานขออภัยอย่างยิ่งเลยนะคะ
3: ไม่เป็นไรค
1: ่
3: ะ
1: ไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะบางวันได้ฟังบ้างบางวันไม่ได้ฟังบ้างคิวแน่นจริงๆเลย
3: แต่ก็ขอให้ติดวันนี้ขอให้ติดสักวันด้วยนะ
1: นะโอเคมาเลยค่ะวันนี้เพลงอะไรเอ่ยที่อยากฟัง
3: ขอพูดซ
1: ้
3: ำๆค
1: ่
3: ะ
1: ขอพูดซ้ำๆพูดประโยคไหนดีคะซ้ำๆ
3: แล้วก็มอบให้ท
1: ุ
3: กเสียงทุกสาวทุกเสียงทุกสายสาวด้วยทุกหนุ่มด้วยพี่เขียวพี่แดงพี่หนุ่มหมู่สองพี่สาวสาวทั้งหมดนั่นแหละ
1: โอเคทั้งสาวทั้งหนุ่มทั้งหลายนะจ๊ะ
3: จ้าทั้งสาวทั้งหนุ่มทั้งหลายพวกเด็กๆทุกสายนั่นแหละ
1: จ้าโอเคได้เลยค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ีสวัสดีค่ะไม่ยอมวันนี้นะคะยังไงก็แบบต้องขอหน้าไมค์ให้ได้พี่นัทนะคะมีความตั้งใจและพยายามมากค่ะสายที่สองสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณนันทมนต
1: ์มาแล้วมาแล้วนะคะคนแหลมทราย
4: ใช่ค่ะ
1: เป็นยังไงคะวันนี้มังคุด
4: กิโลละ30ค่ะ
1: ไม
4: ่กิโลนะกวางจักจัก
1: แล้วบอกว่ากิโลละ30ไม่ได้ต้องบอกว่ามังคุด30บาทแต่2กิโลพูดผิดพูดผิด
4: 2กิโลกรัมพี่หนุ่ม
1: ทางนู้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวส่งข่าวมาด้วยนะ
4: ใช่ข่าวไว้ได้นะพี่หนุ่มนะ
1: มาค่ะพี่แป้นวันนี้เพลงที่ขอคือ
4: กลับห้องใจขนธนสุนทรค่ะ
1: ต้อนรับกลับห้องใจ
4: เพลงนี้มอบพิเศษให้พี่อิทรักขาวพี่หนุ่มพี่อิทพนาลัยและทุกเสียงทุกสายของชุมพรที่มีบุญพี่อะไรนะพี่ส้มน้องเอ๋ขอเป็นมิตรกับชาวชุมพรทุกท่านค่ะ
1: นะโอเคแหมเสียงดังฟังชัดมากเลยขอบคุณค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะนะคะรีบลงจากต้นมังคุดค่ะเพื่อที่จะมาโทรศัพท์ขอเพลงให้แฟนๆรายการได้ฟังนะคะเนี่ยมีความตั้งใจแล้วน่ารักมากเลยนะคะไปทุกช่วงของดีเจค่ะสายที่3สวัสดีค่ะ
5: ครับสว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ
5: อ้
1: าวมาแล้วมาแล้วอ้อปรบมือให้หน่อยมาทันจนได้ทำยังไงถึงทันคะวันนี
5: ้ทุกวันเลยได้30แล้วเร็ว
1: 30แต่2กิโลทางโน้นล่ะคะวันนี้เขาได้กิโลละ15บาทค่ะมังคุดได้กิโลละ15บาท
5: ได้ไปนั้น13 12 13ไม่จำมันแน่แต่ว่าถ้าไปแพงใหญ่ก็นวล
1: โอ้ค่ะแต่ต้องไปขายที่แผงนะ
5: ครับ
1: จ้ะก็เอาพออยู่ได้พออยู่ได
5: ้แบบนี
1: ้ค่ะ
5: ถ้ากันเองไม่ต้องเสียจ้าง
1: อันนี้คือถ้าจ้างนี่ไม่ไหวนะถ้าจ้างนี่คือไม่ได้ไม่เหลือไม่เหลือจ้ะ
5: ครับวันนี้มาเที่ยวไม่มาดีเอาเพลงเกาหลีนะ
1: เอาเพลงอะไรคะ
5: เอาเพลงอยากเพลงคนเดียวของเมืองมด
1: โอ้โหรักแฟนคนเดียว
5: ครับ
1: ของคุณเมืองมน
5: ไม่รู้ให้สาวอีทปนารายไม่รู้ก้าวกลุ่มแล้วก็สาวอีทแหลมใจกับเป็นแล้วก็จังหวัดแหลมใจฟังตั้งเพลงนี่ไงตั้งตำบลแน่น่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะถูกต้องฟังเขาตำบลเลยค่ะ
5: แล้วก็บ้านนัดกัน
1: ค่ะ
5: น้องนัดเดียวเรียบบ้าวิบเรา
1: ต้องเรียกน้อง
5: มันให้เรียกน้องได
1: ้ค่ะ
5: ก็น้องอยากญาติกันแล้วก็บ่าวแดงได้ห้าจังเป็นและถูกเชี่ยงถูกไส้ที่ตกวังอยู่นะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
5: คร
1: ับ
5: สว
1: ั
5: สดีค
1: ่ะสวัสดีค่ะนู่นคนละฝั่งนะคะไม่ถึงกับว่าคนละฝั่งคลองนะอันนี้คนละฝั่งถนนค่ะแหลมทรายอยู่อีกฝั่งนึงนะคะหมู่สองขันเงินก็อยู่อีกฝั่งนึงนะคะเอามาค่ะสายต่อมาสายที่สี่ของเรานะสวัสดีค่ะ
6: สว
1: ั
6: สดีจ้า
1: สวัสดีค่ะสายนี้จ้าพี่สาวในเมืองจ้าวันนี้ฝนตกแดดออกไหมหรือว่าแดดจ้าคะ
6: แดดจ้าจ้า
1: โอ้โหฟังเสียงเอาละกันจ้าจ้าแสดงว่าร้อนนะคะ
6: ใช่
1: ค่ะเอาเพลงอะไรคลายร้อนกันดีล่ะคะ
6: เอาเพลงตายค่ะพิซซ่าหน้าเกลือ
1: พ ิซซ่า
0: หน้าเกลือ
1: โอ้โหแล้วจะกินได้เหรอคะ
0: อร่อย
1: พิซซ่าหน้าเกลือนะ เขาบอกเขารณรงค์ไม่ให้กินเค็มค่ะเดี๋ยวเป็นโรคไต
0: อ
1: ัน
0: ที
1: ่
0: เขามีเค็มสิน้องเราก็โรยนิด
1: อ๋อโรยนิดนิดพอนะ
0: ใช่พอเป็นกระสัญญาไงน้อง
1: อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวโอไปค้นหาก่อนนะคะพิซซ่าหน้าเกลือเนี่ย
0: ถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ขอก๊อตก็ได
1: ้คุณก๊อตเพลงอะไรคะ
0: สามคำจากใจ
1: สามคำจากใจโอเคได้เลยค่ะ
0: มอบให้กับทุกคนเลยนะทางหลังสวนทุกคนเลย
1: ได้ค่ะเอาตำบลเอาอำเภออื่นๆด้วยเดี๋ยวเขาน้อยใจเดี๋ยวมอบให้แต่หลังสวนน่ะ
0: ว่าทุกอำเภอ จังหวัดทุกสถานที่ที่สามารถรับคลื่นนี้ได
1: ้โอ้โหโอเค
0: ด้วย
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมอบเฉพาะแต่คนหลังสวนเดี๋ยวคนอำเภออื่นเขาน้อยใจไงคะเพราะมีคนอำเภออื่นเขาก็ฟังอยู่ด้วยนะมาค่ะสายสุดท้ายของเราแล้วสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณโอ๋
1: โอ้โหมาทันค่ะมาทันนะคะพี่อีทค่ะวันนี้
7: กดตั้งนานแล้วก็ไม่ติด
1: กดตั้งนานไม่ติดโชคดีค่ะที่ติดเป็นสายสุดท้าย
7: โชคดีค
1: ่
7: ะ
1: ค่ะอ่ะมาค่ะ
7: เพลงของค
1: ุ
7: ณไม้ค่ะ
1: ไม้เพลงอะไรเอ่ยอ๋อ
7: คุณเธอทับใจ
1: คุณไม้มีคนขอมาแล้วพี่นัดขอมาแล้วค่ะใช่ค่ะ
7: เอาของค
1: ุ
7: ณของลีโอแล้วกันนะคะลีโออาทิตย์ปะค่ะ
1: ลีโออาทิตย์นะคะ
7: จ้า
1: โอเคเ
7: พลงอะไรค่ะ
1: เพลงอะไรนะคะ
7: มาลัย
1: มาลัยโอเคได้เลยค่ะ
7: มา
1: ไ
7: ปท
1: ุ
7: กเสียงทุกสายเลยนะคะที่มาเพลงพีแล้วก็ต้องเอ่ยชื่อค่ะ
1: ค่ะแล้วทางโซน
7: และดีเจด้วย
1: ได้เลยทางโซนนู้นมังคุดกิโลละเท่าไหร่คะ
7: 20บาทค่ะ
1: เอ้าวันนี้ได้ราคาดีกว่าแหลมทรายแหลมทราย15บาทนะคะขันเงินหมู่2 13 12วันนี้หาดยายเอาไป20บาท
7: บาทค่ะ
1: โอ้โหยินดีด้วยนะคะ
7: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะพี่อีท
7: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค
1: ่
7: ะ
1: ค่ะเออพอ20บาทเนี่ยมันได้ชื่นใจหน่อยไงนะคะคุณผู้ฟังและนี่คือในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
2: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network

พูดซ้ำๆนะคะประโยคที่ขอพูดซ้ำๆก็คือเต็มใจรอใช่ไหมคะเพลงนี้ของคุณไม้พิรมพรค่ะตามคำแนะนำนะคะจากพี่นัทวันนี้พี่นัทได้ฟังแล้วนะคะได้ยินแล้วเนาะไม่งอนแล้วส่วนพี่แป้นหมูสามแหลมทรายค่ะต้อนรับกลับห้องใจพร้อมแล้วสำหรับเพลงนี้ของคุณฝนของคุณฝนธนสุนทรนะคะไปฟังค่ะแล้วก็ยังมีรักแฟนคนเดียวพิซซ่าหน้าเกลือนะคะมาลัยแล้วก็พี่ส้มปทิวมาแล้วชานรักชานชรานะคะรอฟังกันนะคะเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมเดี๋ยวแนะนำกันมาหลังไมค์นะคะ077-641-567ค่ะ

0: ได้ฟังกันไปค่ะคุณผู้ฟัง2เพลงในช่วงนี้ตามคำแนะนำนะคะทางสายหน้าไมค์นะเดี๋ยวยังมีเพลงที่ยังอยู่ในคิวอีกค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวมานะจ๊ะกับช่วงของสุขใจไปกับเพลงค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไ

0: 75และ104.75สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

นี่ก็เป็นหนึ่งเพลงเก่านะคะวันนี้บอกว่าพี่เขียวในโสมไม่ขอเพลงเก่าพี่หนุ่มหมู่สองก็เลยบอกว่าขอเพลงเก่ามาหนึ่งเพลงรักแฟนคนเดียวของคุณเมืองมนสมบัติเจริญค่ะนะคะเป็นลูกทุ่งอมตะอีกเพลงหนึ่งนะคุณผู้ฟังแล้วก็มาค่ะใครที่ยังไม่เคยกินพิซซ่านะคะแต่ว่าพิซซ่านี่เขาไม่ได้เป็นพิซซ่าหน้าอะไรอะฮาวายเอียนหน้าซีฟู้ดหรือหน้าอะไรแบบนี้อะไรนะแต่นี่คือพิซซ่าหน้าเกลือค่ะแต่เกิดใครอยากจะกินพิซซ่าหน้าทะเลเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำไปที่ร้าน CPK ชุมพรทะเลข้างนะเดี๋ยวจะกลับมาคุยมาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้พาไปกินพิซซ่าหน้าเกลือเพลงนี้ก่อนของคุณต่ายอรไทยค่ะ

อ่ะพิซซ่าหน้าเกลือนะคะเพลงนี้ของคุณต่ายอรทัยค่ะแซบบอสแซบบอสแซบหลายนะคะถ้าอยากกินของแซบๆอร่อยๆเนี่ยแนะนำไปค่ะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็มีเมนูแปลกใหม่ที่อยากให้คุณได้ไปลองนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าไปลองแล้วนะจะเป็นเมนูอาหารทะเลนะคะเพราะว่าจะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะคะแล้วก็วัตถุดิบในท้องถิ่นค่ะที่ช่วยกันสนับสนุนชาวประมงนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าด้วยนะคะเขาก็เลือกแบบเกรดพรีเมียมสดใหม่ค่ะสะใจแน่นอนนะคะเมื่อคุณไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะเพราะก็มีหลากหลายเมนูให้คุณได้เลือกนะอย่างพิซซ่านะก็มีค่ะจะเพิ่มชีสมากน้อยแบบไหนก็ได้นะคะส่วนทะเลคลั่งเนี่ยก็เลือกเอาก็ได้อาจจะหอยหมดปลาหมึกกุ้งนะคะปูอย่างเงี้ยอ่ะเลือกได้นะคะแล้วก็บอกในส่วนของน้ำซอสเนี่ยเอาเผ็ดกลางหรือเผ็ดมากๆก็ได้นะเรียกได้ว่าสะใจแน่นอนค่ะกับเมนูที่มีให้คุณได้เลือกสรรที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งที่จอดรถก็สะดวกนะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงค่ะเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะอยู่ในตลาดค่ะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรติดกับร้านโมโมโยไอศกรีมนะคะก็ไปพบกับความอร่อยค่ะกับเมนูที่อยากให้คุณได้ลองจริงๆเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจแล้วไปพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองค่ะและคุณสันศรีพัฒน์นะคะวันนี้สนใจสอบถามจองโต๊ะได้เลยที่0966349935ค่ะ0966349935ต้องไปลองนะคุณผู้ฟังอันนี้บอกเลยค่ะว่าแนะนำมากๆนะคะ

0: ลงต่อเนื่องกันไปเลยค่ะเพลงมาลัยของลีโออาทิตย์นะคะแล้วก็ชานรักชานชลาของคุณดวงตาคงทองค่ะมาต่อกันเลยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะกับเรื่องราวของสาระที่โอจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะนานาสารพันสาระมีเรื่องราวอะไรติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าข้าวสารที่เราซื้อมาตอนแรกมันก็ไม่เห็นจะมีมอดเลยใช่ไหมคะแล้วมันเกิดจากอะไรนะคะทำไมมอดเนี่ยถึงมาอยู่ในถังข้าวสารของเราได้อยู่ในกระสอบข้าวสารได้คำตอบก็คือไข่มอดเนี่ยมันจะติดมาจากโรงสีหรือว่าบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่แรกที่เราซื้อมาแล้วนะคะพอเรามาเก็บไว้ในถังข้าวสารที่มีอุณหภูมิอบอ้าวมีความชื้นนะแล้วก็ไร้อากาศถ่ายเทเนี่ยสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ไข่มอดเนี่ยฟักตัวกลายเป็นตัวมอดแล้วก็ขยายแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วเลยดังนั้นมาดู5วิธีค่ะที่จะไล่มอดในถังข้าวสารได้เพราะอันนี้เนี่ยโอ้ก็เคยใช้เทคนิคนี้ไปลองดูเหมือนกันมันอาจจะไล่ไม่หมดแต่มันก็จะค่อยๆไปนะคะอันดับแรกก็คือใช้พริกแห้งหรือใบมะกรูดค่ะมอดเป็นแมลงที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนอย่างรุนแรงนะคะนำพริกแห้งเมล็ดใหญ่ๆนะ 5-10 เม็ดหรือว่าใบมะกรูดสัก 8-10 ใบก็ได้ใส่ลงไปในถุงผ้าขาวบางอันนี้โอ้ไม่ได้ใส่ถุงผ้าขาวบางนะเอาใส่ไว้ทั้งนี้เลยใส่ไว้ทั้งใบเลยนะคะมันก็หายไปแหละนะแต่มันก็ยังไม่หมดซะทีเดียวเพราะว่าบางตัวมันจะอยู่ในข้าวสารนะมันเข้าไปกัดกินหมดเลยนะแล้วมันก็ค่อยๆออกมาอีกนะหรือเราอาจจะใช้ช้อนสเตนเลสค่ะหรือว่าช้อนอลูมิเนียมก็ได้อันนี้บอกว่าเป็นภูมิปัญญาบ้านๆนะคะวางช้อนสเตนเลสเอาไว้ 2-3 คันค่ะไปไว้ในถังข้าวสารนะคะบางทีมันก็ออกหมดบางทีมันก็ยังออกไม่หมดใช่ไหมคะหรือจะนำข้าวสารไปตากแดดจัดๆก็ได้นะคะหากว่ามอดขึ้นเยอะมากๆเนี่ยก็บอกว่าเอาข้าวสารค่ะมาเทใส่ถาดกว้างๆนะคะหรือบ่อผ้าใบค่ะแล้วก็นำไปตากแดดจัดๆประมาณ 1-2 ชั่วโมงความร้อนจากแสงแดดเนี่ยจะไปรบกวนการดำรงชีวิตของมอดนะคะทำให้มอดเนี่ยไต่หนีออกจากกองข้าวสารอย่างรวดเร็วหรือจะไปแช่ช่องฟรีซอันนี้เนี่ยเป็นความรู้ใหม่เลยนะคะหากซื้อข้าวสารมาใหม่แล้วก็อยากจะป้องกันตั้งแต่ต้นทางเขาบอกว่าให้นำถุงข้าวสารเนี่ยไปแช่ในช่องฟรีซของตู้เย็นเป็นเวลา 2-4 วันแล้วมันไม่ชื้นหรอนะเขาบอกว่าความเย็นจัดระดับติดลบเนี่ยจะกำจัดตัวมอดแล้วก็แคลเซียมในไข่มอดนะคะให้ฝืดใช่ไหมให้มันฝีดให้มันรีบลงหรือเปล่านะคะลองดูแล้วกันหรือจะวางกระเทียมกรีบที่ปลอกเปลือกแล้วนะคะไว้ในข้าวสารก็ได้เพราะว่ากระเทียมเนี่ยจะปล่อยกลิ่นกรรมฐานที่มอดเกลียดนะคะหรือจะเป็นถ่านหุงต้มก็ได้นะแต่อันนี้อาจจะต้องใส่ถุงห่ออะไรให้ดีนะถ่านดำๆที่ถ่านหุงต้มอ่ะนะคะก็ช่วยดูดความชื้นในถังข้าวสารได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคนะคุณผู้ฟังที่นำมาบอกเล่ากันนะสำหรับใครที่คือบางทีอ่ะซื้อข้าวสารมาแล้วใช้เวลานานไงใช่ไหมคะใช้เวลานานกว่าจะกินหมดแต่ยังมีอีกหนึ่งวิธีอันนี้ขอเติมด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเห็นญาติที่เพชรบุรีเขาทำเวลาซื้อข้าวสารมาเนี่ยเขาจะกรอกใส่ขวดค่ะนะขวดน้ำดื่มนี่แหละกรอกใส่ไปแล้วมันจะทำให้ไม่มีมอดนะคะอันนี้ก็ลองดูแล้วนะมันก็ใช้ได้ผลนะคะคุณผู้ฟังเอาลองดูแล้วกันและนี่คือในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เวลาหมดเวลาอีกแล้วคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนะคะที่อยู่ในคิวตามลำดับนะเพลงไหนไม่ทันอย่าน้อยอกน้อยใจนะคะหลายตาของน้าออท่าชนะหายเร็วๆแล้วกันนะเพลงนี้ไม่ได้ฟังค่ะน้าออไม่ทันนะรังรักในจินตนาการค่ะจากต้นศักดิ์สิริโฮมบางสะพานนะนี่ก็ไม่ทันค่ะเพราะว่าเพลงที่จะปิดท้ายกันในช่วงนี้ก็คือไปไหนมานะคะเพลงนี้จากน้าน้อยค่ะน้าน้อยทุ่งระยะนะคะส่งเพลงนี้นะให้คุณได้ฟังปิดท้ายรายการกันไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อนะคะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะน้องโอเขามารอในช่วงของจิโกยามบ่ายสุขใจไปกับเพลงช่วงนี้เดี๋ยวโอนฤมลนะคะลาคุณฟังกันไปก่อนโชคดีมีความสุขดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินชู Thailand Suffer to the World นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Thailand Suffer to the World ในงาน The Bangkok Business Summit 2026โดยระบุว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน4ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างประชากรดังนั้นการหยุดอยู่กับที่ไม่ใช่ทางเลือกของประเทศไทยแต่ต้องเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสสร้างประเทศให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการแข่งขันและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการปรับวิธีที่ประเทศไทยปฏิสัมพันธ์กับโลกไทยไม่เลือกโดดเดี่ยวตัวเองแต่ยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับพันธมิตรที่หลากหลายเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนและเชื่อมโยงภาคธุรกิจรวมถึงเครือข่ายการผลิตข้ามภูมิภาคขณะเดียวกันไทยต้องใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่เป็นเพียงผู้ใช้งานเทคโนโลยีที่พัฒนาจากต่างประเทศแต่ต้องสร้างองค์ความรู้ทักษะและศักยภาพภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแรงงานเสริมความแข็งแกร่งให้ SME เพิ่มผลิตภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยสร้างนวัตกรรมและแข่งขันในตลาดโลกกสคลังสรุปผู้ขอทบทวนบัตรคนจนประมาณ5ล้านรายนายวินิจวิเศษสุนภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังพ้นกำหนดการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้มาขอยื่นทบทวนกว่า5ล้านรายโดยขอให้ยื่นหลักฐานข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องภายใน20กันยายนยกเว้น4เรื่องที่ไม่ต้องยื่นหลักฐานแล้วได้แก่กลุ่มที่มีรถยนต์เกิน20ปีและรถจักรยานยนต์เกิน15ปีกลุ่มหุ้นส่วนวิสาหกิจและกลุ่มผู้มีบัญชีหลักทรัพย์กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นและกลุ่มของการศึกษานอกระบบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบและแก้ไขให้เองจากนั้นจะเร่งประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตน eKYC เพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกแล้ว 9,500,000 คนคาดว่าในครั้งนี้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะอยู่ยาว14ล้านคนขอเน้นย้ำประชาชนรายใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติต้องยืนยันตัวตนก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์โดยช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน5ธนาคารคือกรุงไทยออมสินธ.ก.ส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธ.อ.ส.และผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนกลุ่มเปราะบางและติดเตียงสามารถมอบอำนาจการยืนยันตัวตนได้กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจ Data Center ย่านพระราม9นายจตุรงค์อัศวโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9ซึ่งมี Data Center ตั้งอยู่ว่าได้รับกลิ่นคล้ายสารน้ำมันหรือไอระเหยของน้ำมันจากบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ของบริษัทและเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลอย่างละเอียดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกหลังประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นเบื้องต้นพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งเป็นกลุ่มสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันตรวจสอบประมาณ3 ppm รวมไปถึงพบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งสารที่สามารถทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์คาด ที่ตรวจพบเบื้องต้นอยู่ในระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายเนื่องจากต้องตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานก่อนส่วนข้อกังวลเรื่องการติดไฟหรือการระเบิดประเมินเบื้องต้นว่าค่าที่ตรวจพบยังไม่อยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดการระเบิดหรือลุกติดไฟแต่สามารถก่อให้เกิดกลิ่นและความรำคาญต่อประชาชนได้ส่วนมลพิษดังกล่าวมาจาก Data Center โดยตรงหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากน้ำในระบบระบายน้ำสาธารณะอาจมีแหล่งกำเนิดได้หลายจุดจำเป็นต้องตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ำและสำรวจแหล่งกำเนิดอื่นในพื้นที่ประกอบกันเพื่อพิสูจน์แหล่งที่มาที่ชัดเจน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินาชน

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
8: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
11: โอยามบ่ายซุปเ
12: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
11: จิ๊กโกยามบ่าย

ทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ M-Cord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดดูแลกันเหมือนเดิมนะครับบ่าย 3:00 น.จนถึง 6:00 น.กับเพลงเพราะที่คุณชื่นชอบและอยากจะฟังนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับฉะนั้นเพลงที่ฟังเนี่ยจะเป็นเพลงสตริงเก่าๆนะครับวัยรุ่นยุค90ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับบทเพลงที่นำมาฝากกันในวันนี้2ชั่วโมงแรกนะครับดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งบริษัทโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆวันนี้ดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมนะครับที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับอะไรก็ยอมนะครับนี่คือเงินเพลงของพี่เสกโลโซนะครับเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับแล้วก็ไปต่อเนื่องกันดีกว่านะครับอีกหนึ่งเพลงที่ถามถึงเข้ามาเมื่อสักครู่พี่วิทย์ไฮเปอร์นะครับนี่คือควักน้ำครับ

0: M-Court Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
4: โกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: คุณผู้ฟังครับหน้า

0: โกยามบ่ายซุปเป
1: อร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณเสือธนพลอินทริศนะครับเป็นหนึ่งศิลปินที่วัยรุ่นยุค90รู้จักกันดีนะครับเพราะว่าหลายๆเพลงที่ออกมาเนี่ยก็เป็นเพลงที่โดนใจวัยรุ่นในขณะนั้นนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีใครเปิดเพลงของคุณเสือนะครับแต่ว่าช่วงของจิโกยามานี่ทุกวันพฤหัสนะครับก็จะนำเพลงเก่าๆอย่างนี้มาให้ได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบายช่วงนี้ขอบคุณฮอนด้าชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i สกูปี้ไอ PCX Giono และอีกหลายๆรุ่นเอ่ยไม่หมดกันเลยทีเดียวนะครับที่ฮอนด้าชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันในสไตล์ของฮอนด้าชุมพรกันด้วยนะครับ

ใจนักเลงนะครับนี่คือคุณอ๊อฟพงพัฒน์วชิระบรรจงนะครับเพลงนี้ที่ถูกขอถึงกันเข้ามาเมื่อสักครู่จัดให้ฟังกันเรียบร้อยนะครับมาถึงอีกหนึ่งเพลงในช่วงนี้นะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาเมื่อคืนนะครับกับคอนเสิร์ตอำลาของอัศนีวสันต์นะครับที่จัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับขณะที่กำลังชมคอนเสิร์ตอยู่นะครับพื้นที่นั่งเนี่ยเกิดทรุดลงมานิดหน่อยนะครับยังไม่ถึงขั้นทำให้ใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ขอให้ยุติการเล่นคอนเสิร์ตในขณะนั้นไปก่อนนะครับก็เป็นอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันซุดมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็โชคดีนะครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับก็เลยตามข่าวนี้มาแล้วก็นำเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเธอปันใจครับ

ธอปันใจนะครับอัศนีวสันต์นะครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้กับจิโกยามบ่ายเวลาหมดในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงสตริงเก่าๆกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520
6: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: วราวันชัยชนกชี้ดราม่า THAI Plus Boss ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทนายชัยชนก

0: ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งาน THAI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมา3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณกว่า 500,000 คนแต่ตัวเลขที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงเป็นเพียงตัวเลขผู้ใช้งานช่วง 9-10 โมงของวันที่เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้เป็นยอดปัจจุบันส่วนที่ส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยว่ายอดตัวเลข active user ที่ไม่มีการเปิดเผยอาจจะมีการตกแต่งตัวเลขเพราะค่าใช้จ่ายจะคำนวณตามผู้ใช้งานจริงนายชัยชนกกล่าวว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผิดแน่นอนปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 คนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องการทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำคือยอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่จุกอยู่ที่ตัวเมืองเป็นหลักยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาและครูอยู่ระหว่างการหาทางแก้ปัญหาโดยได้คุยกับนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบแล้วนายยศนันท์บอกว่าจะช่วยกับเคลื่อนผ่านกระทรวงอบสำหรับปัญหาการใช้งานซึ่งพบว่ายังมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนและไม่อัปเดตอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเรื่องของชุดคำสั่งเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและอยากให้ใช้หลายโมเดลเพราะความตั้งใจของรัฐบาลคือต้องการให้เข้าถึงและทดลองขอให้ทุกคนลองใช้ต่อไปเรื่อยๆเชื่อว่าจะดีขึ้น JIC กลางทำลายเหตุการณ์สู้รบทั้งหมดที่กัมพูชายาตตอนเฉพาะวันที่ไทยตอบโต้แล้วอ้างถูกรุกรานพลตำรวจพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์กัมพูชาหรือผอ. JIC กล่าวว่าเหตุใด JIC จึงต้องนำทำลายเหตุการณ์ไทยกัมพูชาออกมาสื่อสารอีกครั้งเนื่องจากสิ่งที่น่ากังวลในขณะนี้ไม่เพียงความขัดแย้งในพื้นที่แต่คือความพยายามทำให้ประชาคมโลกเห็นเหตุการณ์เพียงบางส่วนหากเริ่มเล่าเรื่องจากวันที่ประเทศไทยตอบโต้แล้วตัดสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นออกไปภาพที่ได้ย่อมไม่ใช่ความจริงทั้งหมดจึงอยากให้ทุกฝ่ายกลับไปดู full timeโดยคำถามแรกไม่ใช่ว่าไทยตอบโต้อย่างไรแต่คือใครเปิดฉากใช้กำลังก่อนสำหรับข้อได้จริงของฝ่ายไทยบันทึกอย่างเป็นทางการของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายครั้งโดย28พฤษภาคม2568เกิดการปะทะที่ช่องบกต่อมาในเดือนกรกฎาคมทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนและวันที่24กรกฎาคม2568ตามบันทึกอย่างเป็นทางการของฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเข้ามายังฝ่ายไทยในช่วงเช้าก่อนสถานการณ์จะยกระดับและมีการใช้อาวุธหนักรวมถึง BM21ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนและมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บต่อมา7ธันวาคมเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งโดยฝ่ายไทยบันทึกว่ากองกำลังกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยบริเวณภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ2นาย8ธันวาคมการปะทะขยายตัวมีการใช้ BM 21เข้ามาในพื้นที่พลเรือนของประเทศไทยส่วนกัมพูชากล่าวหาไทยเป็นฝ่ายรุกรานพลอากาศเอกประภาสระบุว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่หลักฐานเหตุโคลนถล่มด่านจีหลงในซีช่างดับ21สูญหาย541รายสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลเขตปกครองตนเองซีช่างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มด่านจีหลงบนพรมแดนจีนเนปาลเมื่อ26สิงหาคมรวมอยู่ที่21รายนับถึง12นาฬิกาของวันพุธที่2กันยายนส่วนจำนวนผู้สูญหายอยู่ที่541รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้คืนสิ่งของส่วนตัวได้847ชิ้นในขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นได้รับโทรศัพท์876สายจากญาติของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายและได้เร่งตรวจสอบข้อร้องขอของญาติอย่างทันท่วงทีปัจจุบันมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยราว 2,300 นายยานพาหนะค้นหาและกู้ภัยกว่า400คันอุปกรณ์เฉพาะทางกว่า 8,000 ชุดรวมถึงปฏิบัติการบินโดรนกว่า800เที่ยวและเฮลิคอปเตอร์24เที่ยวพร้อมทั้งทิ้งร่มส่งวัสดุและอุปกรณ์น้ำหนักรวม 5.43 ตันลงสู่พื้นที่ประสบภัยขณะที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ซ่อมแซมสถานีฐาน12แห่งในพื้นที่ด่านชายแดนเพื่อรองรับว่าระบบสื่อสารสำหรับการสั่งการฉุกเฉินการปฏิบัติการกู้ภัยและการประสานงานด้านการจะส่งสิ่งของจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
6: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
10: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
11: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
10: จิ๊กโกยามบ่าย

รรามเทพพิทักษ์นะครับนี่คือหนึ่งเพลงที่หลายๆคนชื่นชอบมาก่อนเมื่อในอดีตนะครับหนุ่มที่มีเชื้อสายชาวจังหวัดชุมพรที่มีพ่อชื่อชุมพรด้วยเหมือนกันสรรามเทพพิทักษ์นะครับนี่คือไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับเขาบอกว่าสรรามเป็นพระเอกละครพระเอกภาพยนตร์ที่หล่อที่สุดในสมัยนั้นนะครับปัจจุบันก็ยังหล่ออยู่นะครับแต่ว่าหล่อในแนวที่เป็นผู้สูงอายุแล้วเลยเฮ้ยไม่สูงอายุสินะเขาเรียกว่าวัยชายวัยกลางคนเลยเงี้ยนะโอ้สูงอายุมันเยอะไปดูแลกันในชั่วโมงที่2นะครับที่ขอยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผลการเกษตรของคุณด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่และร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับพื้นที่หลังสวนที่ร้านโกสูก็มีจำหน่ายเช่นกันนะครับเอาละงั้นเพลงต่อไปนะครับขอกันเข้ามาจากลุงคอมเมื่อสักครู่นะครับลุงคอมบอกว่าขับรถกลับจากในตัวเมืองชุมพรไปทำฟันมานะครับลุงคอมชอบเพลงนี้เป็นพิเศษนะฮะชื่อเพลงว่ารักกุ่นเท่าฟ้านะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยแล้วก็ลุงคอมขับรถเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาว

0: สูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่าย

มีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500

0: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: M-Cord Radio Network
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

เพลงเก่าๆของสุกัญญามิเกลนะครับชื่อเพลงว่ารักเธอจริงๆนะครับจัดให้ตามคำขอแนะนำกันเข้ามาทาง0776415567นะครับวันนี้มาแนะนำร้านอาหารที่หลายๆคนยังไม่เคยได้ไปลิ้มลองนะครับวันนี้ร้านใหม่นะครับชื่อร้านชุมพรทะเลคลั่งนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจแล้วก็ไปพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นร้าวใจ CVK ชุมพรทะเลคลั่งด้วยกลิ่นไอของทะเลนะครับคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาวประมงผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันมีหลากหลายเมนูให้เลือกสรรนะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายร้านตั้งอยู่ที่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับห้างโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์เข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีไปประมาณ30เมตรนะครับวันนี้มีเมนูอาหารทะเลที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทานนะครับที่ชุมพรทะเลคลั่งนะครับก็ติดต่อสอบถามจองโต๊ะได้นะครับที่0966349935บริหารงานโดยคุณเดียและคุณสันนั่นเองนะครับที่ร้านชุมพรทะเลคลั่งนะครับนี่คือร้านดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันนะครับงานเพลงที่แนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี่คือรักโลกาภิวัตน์ครับ

อีกหนึ่งงานเพลงที่ฟังแล้วทำให้คิดถึงบรรยากาศวัยรุ่นใช่ไหม นี่คือรักโลกาภิวัตน์ของทีมโลกเบี้ยวนะครับนำมาฝากกันในช่วงท้ายชั่วโมงเวลาหมดในชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวปิดเบรกด้วยรักเธอไม่มีวันหยุดของอ้อนแกวลินนะครับหลังจากนั้นพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดีโลกนายกรัฐมนตรีติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณ

0: ราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพเรือภายในโรงเรือพระราชพิธีสรุปการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและความพร้อมฝีพายจำนวน 2,000 นายจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินตรวจความพร้อมของเรือพระที่นั่ง2ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงซึ่งเป็นเรือทรงหรือเรือพระที่นั่งและเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญผ้าพระกฐินภายหลังนายกรัฐมนตรีลงเรือของกองทัพเรือที่จะแล่นขนาบขบวนเรือไปตลอดเส้นทางเพื่อติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีสักการะพระพุทธธรรมวิสราชโลกธาตุดีโลกและพระพุทธนฤมิตณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามโดยพระราชวชิรรัตนาภรณ์รองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามได้มอบครุฑยุทธนาคให้นายกซึ่งมีความหมายมีมหาอำนาจเหนืออุปสรรคพลังแห่งบารมีคุ้มครองป้องกันศัตรูพ่ายแพ้การงานรุ่งเรืองก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมีประชาชนเข้ามาทักทายและเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเผยได้เคยลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์สมเด็จพระเจ้าตากสินหนุนดวงเสริมบารมีมาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังสักการะพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดีโลกและพระพุทธนฤมิตณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามโดยระหว่างเดินถึงจุดโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้บอกว่าเคยเข้าในโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเคยลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาแล้วด้วยทั้งนี้ตามความเชื่อการลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลเคราะห์กรรมหรือสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตหนุนดวงชะตาแก้ดวงตกพลิกฟื้นชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีเพิ่มอำนาจวาสนาและเสริมความราบรื่นในการทำงานหรือกิจการเหมือนได้รับพระบารมีคุ้มครองจังหวัดกระบี่ออกประกาศด่วนที่สุดเตือนฝนตกหนัก 4-7 กันยายนนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนติดตามปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้จังหวัดกระบี่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลได้ออกประกาศด่วนที่สุดให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและเชิงเขาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากขณะที่พื้นที่ชุมชนเมืองให้ระวังน้ำท่วมขังสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ล้มทับรวมถึงเฝ้าระวังคลื่นลมแรงส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทั้งด้านมาตรการกำลังพลเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมถึงสามารถสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวได้ทันทีหากมีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิดโดยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือด่วนได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่หรือทางไลน์แจ้งเหตุด่วนภัยพิบัติจังหวัดกระบี่ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์สภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่มีฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำทะเลมีคลื่นลมแรงคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตรกิตติยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มาก

0: ก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
7: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
8: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
7: จิ๊กโกยามบ่าย

มันลูกทุ่งข้าชอบเพลงลูกทุ่งนะฮะนี่คือแฟนเพลงของไทยธนาวุฒินะครับชื่อเพลงว่าข้ามันลูกทุ่งนะครับเพลงแรกในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับ2ความถี่นะครับ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์เพลงไทยลูกทุ่งมีให้ฟังกันต่อเนื่องอีก1ชั่วโมงนะครับหลังจาก2ชั่วโมงที่ผ่านมาฟังเพลงสตริงเก่าไปแล้วนะครับชั่วโมงนี้มาเป็นเพลงไทยลูกทุ่งกันบ้างนะครับเริ่มต้นกับข้ามันลูกทุ่งไปแล้วต่อเนื่องเลยนะครับคำเตือนของแม่แมงปอชนทิชางานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยใกล้ตัวที่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับแต่ว่าอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับที่อยู่ในบ้านเรานี่แหละนะครับหรือว่าสายไฟต่างๆในบ้านเรานี่แหละนะครับก็อาจจะส่งผลให้เราเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้นะครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ช็อตเราได้นี่ครับอย่างแรกเลยก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าสายชำรุดหรือว่าฉนวนแตกกรอบนะครับอย่างที่2ก็คือร่างกายเราเปียกชื้นนะครับมือเปียกหรือว่ายืนบนพื้นน้ำทำให้ไฟเนี่ยไหลผ่านได้ง่ายนะครับถ้าเราเท้าเปียกเนี่ยนะครับอย่าไปจับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับอย่างที่3ก็คือบ้านที่ไม่มีสายดินนะครับไฟฟ้ารั่วไหลออกโครงโลหะแล้วก็ไม่มีทางลงดินนะครับอันนี้ก็จะเกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดเช่นได้เช่นกันนะครับส่วนอาการนะครับอาการอันตรายเมื่อโดนไฟฟ้าดูดเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือกล้ามเนื้อเกร็งขยับตัวไม่ได้และปวดรุนแรงนะครับอย่างที่2ก็คือมีแผลไหม้บริเวณที่กระแสไฟฟ้าเข้าและออกนะครับอย่างที่3ก็คือหัวใจหยุดเต้นนะครับหากกระแสไฟวิ่งผ่านหัวใจอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตกันได้นะครับวิธีป้องกันง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกคือตรวจสอบสายไฟนะครับตรวจดูสายไฟและอุปกรณ์ในบ้านอย่างสม่ำเสมออย่างที่2ก็คือติดตั้งสายดินช่วยตัดกระแสไฟฟ้ารั่วและป้องกันอันตรายได้นะครับอย่างที่3ก็คือหลีกเลี่ยงความชื้นนะครับห้ามสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกนะครับนี่ก็คือวิธีป้องกันนะครับเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าโดนไฟฟ้าช็อตนั่นเองนะครับเป็นภัยใกล้ตัวที่หลายๆคนอาจจะคาดคิดไม่ถึงได้เช่นกันครับ

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
2: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ดูแลกันในบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้นะครับช่วงของจิโกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งที่อยู่ดูแลกัน1ชั่วโมงนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยนะครับก็ติดตามกันได้แนะนำเพลงที่อยากจะฟังกันได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันนะครับยังมีเพลงเพราะๆมาฝากกันต่อในช่วงนี้ครับ

อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้นะครับหลังจากเลิกงานกันแล้วสำหรับใครที่ได้เลิกงานตอน5โมงตอนนี้อาจจะกำลังขับรถกลับบ้านหรือว่าฟังเพลงอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกอาชีพนะครับนำเพลงเพราะๆมาฝากกันยามเย็นกับช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งกันในช่วงนี้ด้วยครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของจิโกยามบ่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเราจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 6:00 นเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอรันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ซาก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตกับซามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: เบื่อแล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องโทรจองโต๊ะ0966349935

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: เวลา18นาฬิกา

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5

0: บหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังและผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: เมื่อเช้านี้ไม่แน่ใจผมไม่ได้ฟังพี่ไพศาลตอนเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับจัดพี่ไพศาลจัดกับพี่อันมั้ยฮะ
2: จัดกับคุณเอกพรครับ
1: นะ
2: ฮะอ๋อคุณอันเห็นว่าไปจีน
1: อ๋อ
2: ไปต่างประเทศไปจีน
1: แล้วคุณพี่อันเนี่ยบอกผมให้มาจัดวานนี้เนี่ยเพราะพี่อันจะไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ไงพี่ไพศาล
2: อ๋อรอบใหม่ไม่รู
1: ้ก็รอบวันแรกเลยแหละครับที่เปิดเมื่อวานเนี้ยครับ
2: โอ้เห็นว่ายิ่งใหญ่เกรียงไกรมากเลยนะฮะ
1: ครับ
2: ครับคือฮากันมาก
1: ข่าวกระชอนเลยใช่ไหมฮะ
2: กระชอนเลย
1: ครับ
2: อัศจรรย์สรุปว่าตกลงว่าอะไรของจริงก็คือว่าเลื่อนใช่ไหม
1: เลื่อนเป็นวันที่9ครับ
2: ไม่ได้แสดงนะ
1: คือเมื่อคืนเนี้ยโอ้ทอดเวลาไปต้องชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงครับพี่ไพศาลจนศิลปินเนี่ยออกมาพูดก็แล้วออกมารอเวลาก็แล้วยังแก้ไขไม่เสร็จไงก็คือเอาผู้ชมสักเกือบ700คนน่ะขยับไปอัฐจันทร์ด้านข้างกับเก้าอี้ด้านข้างเนี่ยซึ่งพอขยับไปแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ VIP อ่ะฮะพอดูไม่ VIP บางคนต้องยืนอย่างเงี้ยพี่ไพศาลแล้วก็ตีตั๋วมา 7,000 ถึง 10,000 บาทนะครับไอ้หน้าสุดเนี่ยที่มันยกสแตนขึ้นมาเนี่ยนะก็เลยไม่สมราคาที่เราไปคิดเงินเขาขนาดนั้นก็เลยเลื่อนแล้วกันก็ออกมาประกาศออกมาประกาศเลื่อนเป็นวันที่9
2: เป็นวันที่19ใช่มั้ย
1: เป็นวันที่9ครับ
2: ฮะเหรอ
1: ครับเป็นวันที่9เพราะว่าคอนเสิร์ตเค้า2ถึง8อ่ะพี่ไพศาล
2: มีทุกวันมั้ย
1: ไม่ทุกวันครับเค้าของเค้าจัด5รอบอ่ะครับ
2: มีเมื่อวานเนี่ยก็คือรอบปฐมทัศน์เลยนะ
1: ใช่ครับ
2: รอบแรกเลยวันที่2
1: ครับ
2: อ๋อแล้วก็คงจะไปอะไรนะ4 5 6 อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: วันมันอาจจะมีวันพฤหัสอาจจะทุกวันนะ1 2 3 4 5วันใช่ไหมหรือว่าเขามีเขามียังไงเพราะว่าเขาตกลงก็จะเพิ่มมาวันที่9เป็นรอบสุดท้ายที่แท้ทรูอะไรนะ
1: เป็นรอบสุดท้ายแท้ทรูฮะใช่ครับแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาอย่างนี้พี่ไพศาลคือไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพที่จะไปดูคอนเสิร์ตอำลาของอัศนีวสันต์เท่านั้นคนต่างจังหวัดคนต่างประเทศที่เขาบินมาเนี่ยเขาจะรอได้ยังไงล่ะเขาจะต้องบินมาเสียตั๋วซ้ำสองภารกิจของเขาอีกไงพี่ไพศาล
2: ก็เห็นรัฐมนตรีคุณสุภมาศก็สั่งให้สคบไปดำเนินการนะ
1: ครับ
2: ให้ใช้ข้อกฎหมายอะไรต่างๆกันแล้วแต่ให้ผู้จัดคืนเงินให้คืนเงินแบบไม่ให้มีแบบหักเลยนะ
1: เต็มจำนวน
2: เต็มจำนวนเลยให้กับผู้ที่เขาจะไม่มา
1: ครับ
2: เนี่ยเขาจะไม่มาดูหรือว่าเขาไม่ประสงค์เพราะนี่ก็คือว่าเขาให้ถือบัตรแล้วก็มาชมแต่มีบางคนเขาไม่สะดวกมาไงวันที่9ไง
1: อ๋อฮะคือได้เลย
2: ก็คืนเงินอันนี้เห็นว่าสั่งให้สคบไปดำเนินการนะ
1: ครับ
2: ซึ่งผมก็คิดว่าผู้จัดก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็คงไม่ต้องไปบิดพลิ้วอะไรหรอก
1: ฮะ
2: เขาไม่ดูก็คืนเต็มจำนวนไป
1: ใช่ครับมันเป็นความผิดพลาดของเราฮะ
2: โอ้โหแบบเสียมันจะเสียอะไรนะ
1: เพิ่งเล่นไปที่เพลง2เพลงเองมั้งพี่ไพศาลแล้วก็มันก็โคลมลงมาเนี่ยนะมันยุบลงมาครับแล้วพี่ไพศาลเห็นเสาที่เขาตั้งไหม
2: ก็เห็นช่างอะไรลุงช่างอะไรเขาเป็นผู้ชมอยู่ด้วยแล้วเขามีเพจที่เกี่ยวข้องกับให้ข้อแนะนำเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างอะไรอยู่
1: ใช่ไหมครับครับ
2: เขาก็ไปส่องไฟดูแล้วก็ถ่ายภาพมาให้ดูเขาบอกโอ้อย่างนี้ถูกละเอาคนออกอ่ะดีกว่ายุ่งพังลงมายุ่ง
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
2: เพราะว่าตอนนึกถึงภาพนะไอ้เพลงของคุณอัศนีวสันต์เนี่ย
1: ค
2: อนเสิร์ตเขาก็จะเริ่มแบบนิ่มๆก่อนใช่ไหม
1: แล้วมันจะต้องโยกให้มันต้องโยก
2: แล้วก็พอยิ่งดึกก็โอ้โหเพลงก็มันๆนะ
1: ครับ
2: เพราะเขาขาร็อกไม่ใช่
1: ใช่ครับ
2: อืมขาล็อกเขาต้องมีเพลงมันๆชยมเหมือนเวทีไม่ต้องเป็นห่วงเลย
1: แค่นั่งเฉยๆยังพังอ่ะคิดดูสิฮะ
2: ใช่เอ๊ะเห็นว่าอดีตนายกอิงกับสามีก็
1: เขาโพสด้วยครับเขาไปด้วยครับ
2: นั่งนั่งที่นั่งที่ต้องลุก
1: ใช่ครับ
2: ที่ต้องลุกออกเลยนะ
1: ใช่ครับก็เลยมันไม่เป็น VIP ไงฮะเขาจึงต้องเลื่อนเนี่ยครับก
2: ็โอเค
1: ก็ล่าสุดเนี่ยเขาประกาศฉบับที่2มาวันนี้พี่พิสารบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจันหัวนะฮะเขาบอกว่ามาตรการจั่วหัวไม่ขออภัยฮะจั่วหัวว่ามาตรการความปลอดภัยแล้วก็การเยียวยาผู้ชมเนี่ยนะฮะอัศนีวสันเนี่ยอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายตามที่เกิดเหตุโครงสร้างที่นั่งยกระดับบางส่วนสุดตัวในการแสดงรอบเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะครับบริษัทที่ตัดสินใจยุติการแสดงเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมคอนเสิร์ตบริษัทขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการดูแลผู้ชมที่ได้รับผลกระทบอย่างนี้ฮะคือมาตรการด้านความปลอดภัยบริษัทได้รื้อถอนโครงสร้างไอ้พื้นยกระดับเดิมแล้วก็มีการติดตั้งโครงสร้างพื้นยกระดับใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะบริเวณที่เกิดเหตุภายใต้การดูแลตรวจสอบของวิศวกรจาก3หน่วยงานแล้วนะครับเทศบาลเมืองปากเกร็ด Impact Arena แล้วก็ Live Nation นะฮะโดยทุกฝ่ายจะได้ประชุมแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมในพื้นที่อย่างละเอียดตามหลักวิศวกรรมด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดยืนยันว่าพื้นที่จัดแสดงมีความพร้อมสำหรับรอบต่อๆไปวันที่3ก็คือคืนนี้พี่ไพศาลมีวันที่5มีวันที่6มีวันที่8ฮะ
2: โอ้แสดงว่า8 9ต่อเลยดิ
1: ใช่ฮะวันที่9ก็ต้องชดเชยของคืนวันที่2อ่ะครับ
2: จริงๆก็ต้องจบวันที่8
1: ใช่ครับ
2: ก็8 9คุณอัศนีวสันต์ก็ต่อเลยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็อีกมาตรการนึงเขาจะดูแลผู้ชมรอบเมื่อคืนนี้นะฮะผู้ชมที่ถือบัตรรอบดังกล่าวสามารถนำบัตรใบเดิมเข้าชมการแสดงรอบสุดท้ายในวันที่9ได้นะฮะจะเริ่มแสดงเวลาเดิมก็คือทุ่มตรงส่วนผู้ชมที่ไม่สามารถเข้าชมการแสดงรอบวันที่9เนี่ยนะฮะสามารถยื่นคำขอคืนบัตรผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์ทั้ง11สาขาได้นะฮะภายในวันที่6กันยายนบัตรที่ได้รับคืนมาบริษัทจะนำออกมาจำหน่ายในวันที่7กันยายนให้กับผู้ที่ต้องการชมคอนเสิร์ตในรอบสุดท้ายเดี๋ยวมาขายต่อครับแต่ว่าโอ้โหนี่โลกออนไลน์เขาเปลี่ยนมือกันแล้วฮะไม่สะดวกในดูในการไปชมวันที่9เลยใช่ฮะแต่ผมขอค่าเสียเวลากับค่ารถของผมที่มานะบวกอีกสักนิดนึงเนี่ยฮะประมาณนี้ครับ
2: อ๋อถือโอกาสเลย
1: ครับ
2: โอเคก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: ไม่นึกจะถึงไม่นึกไม่ถึง
1: ครับ
2: เห็นว่าผู้จัดเขาไปเอาคณะที่ทำไอ้เรื่องไอ้โครงยกไอ้นี่นะที่นั่งเนี่ย ที่อะไรที่เขาทำศูนย์อาหารอะไรอยู
1: ่ครับ
2: ชื่อเห็นชื่ออะไรช่างช่วยอะไร
1: แล้วก็
2: เห็นมีคนเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้แม่น่าจะเอาช่างช่วยมาทำ
1: ครับ
2: อ๋อช่างช่วยก็เป็นนี่นี่เขาทำเป็นศูนย์อะไรนะเขาทำเป็นศูนย์อาหารศูนย์อะไรก็เนี่ยคล้ายๆศูนย์รถไฟอ่ะ
1: ครับ
2: น่าจะเอาจากศูนย์นี้มาช่างช่วยเนี่ย
1: เพราะว่าโหดกสมทของเรานะพี่เพศานก็จะเป็นสแตนยกแบบเนี้ยที่เราขึ้นมาตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น5เนี่ยเราไม่ได้เดินที่พื้นปูนนะครับเนี่ยเราเดินบนพื้นสแตนที่เขายกขึ้นมานะครับเพราะว่าข้างล่างใต้เท้าของเราอ่ะ
2: เราสาย
1: โอ้โหทั้งสายไฟสายแลนสายอะไรเต็มไปหมดนะครับ
2: ใช่ใช่ผมเห็นอยู
1: ่ครับ
2: ผมดูดฝุ่นมาอยู่นานอยู่หลายปีระหว่างที่เขาไล่ทำอ่ะ
1: ครับ
2: ห้องทำงานฝุ่นคลุ้งเลย
1: ครับแต่ว่าโอ้โหพอติดตั้งเสร็จแค่ไม่เท่าไหร่เองขึ้นไป700คนพังแล้วครับคนเลือกออกหมดแล้วทำใหม่แล้วนะฮะแล้วคืนนี้ถึงตรงคอนเสิร์ตเขาจะเริ่มนะฮะ
2: ก็อันเนื่องมาจากคิดว่าคุณอันน่าจะไปชมใช่ไหม
1: ก็พี่อันบอกว่าพี่เป็นแฟนคลับพี่ได้บัตรมาเดี๋ยวพี่จะไปขอชมครั้งสุดท้ายหน่อยเพราะว่าเขาเป็นคอนเสิร์ตอำลาฮะ
2: ก็คุณอันนี่ก็น่าจะเป็นรุ่นพอดี
1: ครับ
2: โตมากับเพลงของอัศนีวสันต
1: ์
2: ผมจะเรียกติดปากแบบแอตลกชื่ออะไรเต่าเชิญยิ้มนั่นแหละ
1: ครับ
2: คุณนรงค์เคยได้ยินไหมเต่าเชิญยิ้มอ่ะ
1: ที่
2: เขาจะฟันหล่อฟันหล่อแล้วก็จะเขาจะแล้วเขาร้องแล้วก็ถามร้องเพลงใครเนี่ยอัศนีวสันต์ เอาติดนะเรียกอัศนีวสันต์เป็นอัศนีวฉันท์ก็คือ
1: คุณสัตยาบอกว่าคืนบัตรดีมากเลยจะได้ไปรอซื้อบัตรอ่ะตอนแรกซื้อไม่ทันโอ้โหเขาแสดงว่าคือบัตรเต็มตั๋วเต็มแล้วเนี่ยคนพลาดโอกาสเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพี่ไพศาลลองไปเข้าดูออนไลน์ให้เห็นว่าประกาศขายกันเต็มเลยครับแต่เขาจะบวกค่าเดินทางกับค่าเสียเวลาของเขาหน่อยนึงอ่ะ
2: สูงสุดเท่าไหร
1: ่สูงสุด
2: เป็น 7,000 เนี่ย
1: เกือบหมื่นก็มีพี่ไพศาล
2: แต่ไม่ได้จะบัตร VIP 7,000 นี่เขาบอกเป็น VIP แล้วผมก็เลยนึกว่าสูงสุด
1: ก็ตามข่าวเนี่ยเขาเขียนว่า 7,000 ขีด 10,000 นะฮะมันก
2: ็อ๋อมีทั้ง 7,000 มีทั้ง 10,000
1: มันก็คงจะมีอะไรที่มันมากมายกว่า VIP ก็กลายเป็น VVIP ไม่แน่ใจว่าเขานั่งตรงไหนกันนะครับ
2: อ๋อเพราะว่ามันอยู่บนพื้นหน้าเวทีก็ต้องยกระดับ
1: จะยกระดับขึ้นมาให้เหนือกว่าผู้ชมคนอื่นๆจะได้เห็นศิลปินนะพี่โต๊ะ
2: ไม่ถ้าพอทับพื้นล่าปั๊บไอ้คนหน้าคนหลังยืนเสร็จเลยแต่ต้องยืนตาม
1: ครับ
2: อันนี้มันมีสโลปที่ทำให้ถึงข้างหน้ายืนยังไงเราก็ยังเห็นเวทีเราก็ยังนั่งเห็นอยู
1: ่ครับครับ
2: มันต้องให้มีสโลปขึ้นไป
1: ครับก็ประเด็นเรื่องของคอนเสิร์ตนะฮะวันแรกก็เป็นประเด็นดราม่าเลยเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยข่าวต่อครับ
2: ครับ
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: 16512หรือ0894990909 Mpod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเก็บเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: Mpod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา15 นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
5: ครับเออตรงโรงศาลกำแพงเพชรไม่ให้ประกันตัวนักเรียนตกลงว่าอายุไม่ใช่15นะ14
4: 14แล้วครับม.3
5: ใช่ครับใช่14ยิงที่ไปยิงปืนในโรงเรียน
4: ครับ
5: โดยมีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเวลา14 นาฬิกาเด็กนักเรียนวัย14 ปีซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
4: ครับ
5: ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนครชุม
4: อำ
5: เภอเมืองกำแพงเพชรนะฮะได้ก่อเหตุพาอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนดังกล่าวและใช้อาวุธปืนยิงจำนวนหลายนัดพนักงานสอบสวนวันนี้ได้นำตัวมาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรภายในกำหนดเวลา24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้าการจับและปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะ
4: คร
5: ับในชั้นตรวจสอบการจับกุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ผู้ต้องหาแล้วซึ่งศาลนี้เห็นว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นเด็กซึ่งการกระทำความผิดอาญาเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา74ก็ตามแต่หากมอบตัวผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลศาลเชื่อว่าจะก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงได้อีสานคงจะฟังนะพ่อแม่เลิกกันใช่ไหมเด็กก็อยู่กับแม่บ้างมาอยู่กับพ่อบ้างแล้วก็มีอาการอะไรที่ซึ่งมีคำวินิจฉัยของแพทย์อะไรเงี้ย
4: ซึมเศร้า
5: อีสานคงพิจารณาหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาและสาธารณชนจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ระหว่างสอบสวนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553
4: โอ้โห
5: ไม่ปล่อยตัวไม่อนุญาตให้ปล่อย
4: ไ
5: ม่อนุญา
4: ตปล่อยตัวกลัวไปก่อเหตุอีก
5: ก็คือศาลพิเคราะห์ดู
4: ครับ
5: สภาพแวดล้อมทางครอบครัวของเด็กแล้วเนี่ยพูดตรงๆนะศาลดูข้อมูลแล้วศาลเชื่อว่าพ่อกับแม่เอาไม่อยู
4: ่ oh.
5: พ่อกับแม่เอาไม่อยู่ไม่สามารถที่จะควบคุมไม่สามารถที่จะดูแลให้เด็กไม่ไปกระทำความผิดอีกได
4: ้เหมือนกรณีนนทบุรีอ่ะพี่เพศานครับเพราะว่าพ่อกับแม่ก็แยกทางกันอยู่กับปู่และย่าปู่เนี่ยเป็นอดีตในแบงค์ใช่ไหมพี่เพศานย่าเป็นอดีตคุณครูปรากฏว่าน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเพราะวิชาอื่นได้เกรด3เกรด4ครับภาษาไทยกับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยนี่1ภาษาไทยที่0ครับ แก้ยังไงก็ไม่ผ่านเนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเพื่อนที่เรียนในครูเขาให้ผ่านแล้วแต่ว่าระบบมันยังไม่ขึ้นเท่านั้นเองเกิดภาวะเครียดก็ผมก็ถามเนี่ยกับนักวิชาการด้านการศึกษาเนี่ยเขาก็ลองตั้งคำถามให้ดูครับว่าคิดดูว่าคุณย่าเป็นคุณครู
5: เป็นครู
4: แล้วหลานรักเนี่ยนะฮะรักที่สุดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าติดศูนย์ได้หนึ่งอย่างเงี้ยกลับบ้านจะถูกเทศถูกอบรมยาวนานขนาดไหนพี่เบสานจะถูกเคี่ยวกล้ำขนาดไหนนั่นแหละฮะก็ทำให้เด็กคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยนะระเบิดออกมาได้ถึงขนาดนี้ครับเช่นเดียวกันเลยเนี่ยครอบครัวเปราะบางครับลักษณะนี้ครับแล้วก็การก่อเหตุของน้องเนี่ยหลายคนก็ถามว่าเอาปืนมาจากไหนปรากฏว่าการไปสืบสาวเราเรื่องฮะขโมยปืนพ่อมาครับเพราะพ่อเนี่ยก็รู้ว่าลูกมีปัญหาเก็บปืนไว้ในรถล็อกอย่างดีเลยครับไปทุบกระจกรถฮะขโมยปืน9มมของพ่อเป็นตำรวจไงฮะไปขโมยปืนมาแล้วก็เดินไปที่โรงเรียนเลยครับไปถึงอาการเรียนแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าหันปากกระบอกปืนไปยิงรปภ.ดีเขาหลบทันเจ็บเล็กน้อยนะฮะนะครูพละกำลังเปลี่ยนคาบเรียนนะพี่เพศานเพราะว่า
5: สำหรับที่ครูที่ตามหาอยู่คือครูพละ
4: ใช่ครับใช่ครับโอ้ต้องพาเด็กนักเรียนหนีคุณครูต้องวิ่งกระโดดข้ามกำแพงอ่ะประมาณนี้ฮะเจ็บก็พอสมควรเลยถลอกปอกเบิกไปอ่ะครับคุณครูฮะ
5: ให้การก็รู้สึกจะให้การกับตำรวจว่าเครียดเพราะว่ามีเพื่อนสนิท
4: ครับ
5: อะไรล้อเลียนเรื่อย
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็ครูก็ยังเอาข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเอามา
4: ครับ
5: เอามาคุยกับเพื่อเอามาบอกกับเพื่อนนะ
4: ครับ
5: คราวนี้เท่าที่ผมฟังมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี
4: ้
5: คือเด็กเนี่ยมันมีไลน์คุยกับเพื่อนมีกลุ่มไออะไรที่เขาติดต่อสื่อสารกับกลุ่มของเขากลุ่มเพื่อนเขานั่นแหละ
4: ครับครับ
5: กลุ่มเพื่อนสนิทกันที่เรียนโรงเรียนด้วยกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะ
4: ครับ
5: เสร็จแล้วก็มีการไปโพสต์ทำนองว่าเดี๋ยวจะเอาปืนพ่อมาไล่ยิงให้หมดเลย
4: เลยถูกพักการเรียนใช่ไหม
5: เขาก็เลยคราวนี้มันคงจะมีเด็กที่กลัวตกใจอะไรก็เลยไปแจ้งครูครูเขาก็ทำแบบเงียบๆนะ
4: ครับ
5: เขาก็ไปเชิญพ่อแม่มาปรากฏว่าแม่มาพ่อไม่มา
4: ครับ
5: เขาก็แจ้งว่าเนี่ยลูกอะไรเงี้ยลูกก็ปฏิเสธไม่มีอะไรล้อเล่นกับเพื่อนอํากับเพื่อน
4: ครับ
5: แต่ครูก็ไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็บอกว่าอย่างนี้แล้วกันให้แม่พาไปพบแพทย์จิตแพทย์หน่อยดีกว่า
4: ครับ
5: ก็ปรากฏว่าก็แม่ก็พาไปเลยนะแล้วจิตแพทย์เนี่ยก็พบว่าเด็กมีอาการซึมเศร้าแล้วก็เห็นควรว่าถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้ควรจะสั่งให้เด็กเนี่ยหยุดเรียนประมาณสัก2สัปดาห
4: ์พักการเรียนไปก่อน
5: โรงเรียนก็เลยพักการเรียน2สัปดาห์แต่ว่าให้ทำเป็นเรื่องเงียบไม่ให้พูดเลย
4: ครับ
5: ไม่ให้ไปพูดไม่ให้ไปบอกอะไรเลยแต่คนนี้มันเกิดเพื่อนเนี่ยมันก็เอ้าแล้วไอ้นี่ทำไมไม่มา
4: เรียน
5: ก็มีครูพละเนี่ยไปพูด
4: ครับ
5: ไปพูดแล้วก็เพื่อนก็เลยบอกเฮ้ยเขาว่ามึงบ้านะว่ามึงเป็นโรคจิตนะอะไรเงี้ย
4: ครับ
5: ก็คงจะเคืองก็คงจะ
4: โกรธเพราะในไลน์กลุ่มเขายังคุยกันได้อยู่
5: เขายังคุยกันอยู่เขาไม่มาเขาบอกเฮ้ยเขาบอกแล้วนะว่าเขาบอกมึงเป็นโรคจิตนะเลยเขาเลยไม่ให้มึงมา
4: ครับ
5: แอมอะไรเงี้ยไปพูดไปอะไรเงี้ย
4: ครับ
5: ก็โกรธทั้งเพื่อนโกรธทั้งครู
4: ตามหาคุณครูเลย
5: อันนี้ที่มาเท่าที่ทราบก็เป็นอย่างนั้น
4: ครับโอ้โหแล้วเนี่ยที่ห่วงที่สุดก็คือเนี่ยพี่ไพศาลพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยคือพอนึกอะไรไม่ออกพอเข้าข่ายลักษณะแบบนี้ต้องไปแบบนี้สิเคยเห็นเป็นข่าวไงฮะ
5: ก็เห็นเขาไปเอาโทรศัพท์ของเด็กเอามาตรวจสอบเนี่ยก็เขาบอกว่าช่วงก่อนจะก่อเหตุประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยเด็กก็เข้าไปในพวก TikTok อะไรเงี้ยนะ
4: ครับ
5: ก็จะไปดูไอ้คลิปของการกราดยิงในโรงเรียนเยอะมากเอามาดูอะไรต่าง
4: ๆโอ้นี่เป็นคอนเซปต์เดียวกันเลย
5: แล้วก็เอาไอ้คลิปเกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธปืนเนี่ย
4: ครับ
5: โดยเฉพาะปืนครอก
4: ครับ
5: ปืนก็คือปืนของพ่อนั่นแหละ
4: ครับ
5: ว่ามันใช้ยังไงทำอะไรยังไงเอามาดูอยู
4: ่ครับ
5: เห็นตำรวจเขาบอกว่าไปดูมือถือครับ
4: เจอ
5: แล้วก็ดูว่าเขาสนใจ
4: เขาดูอะไร
5: เรื่องดูอะไรยังไงบ้างแล้วก็เล่นเกมไอ้เล่นเกมก็เล่นเนี่ย
4: ครับ
5: อะไร ROK อะไรพวกนี้ใช่ไหม
4: ROV
5: ROV แล้วก็พูดบอกอยู่ว่าเขาก็เล่นเกมอะไรเขาอยู
4: ่ครับ
5: แต่เด็กเดี๋ยวนี้ก็เล่นเกมนั่นแหละ
4: ครับ
5: จะบอกมาจากเกมก็คงจะไม่ใช่คือจะไปยัดให้กับเกมอย่างเดียวคงมันจะมีส่วนบ้างอะไรก็คงจะมี
4: น้อยมากพี่ไพศาลผมคุยกับนักวิชาการเนี่ยผมว่าเคมีส่วนไหมเนี่ยทุกคนเล่นกันหมดในลูกผมก็เล่นอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ยมันน้อยมากจริงๆพี่ไพศาล
5: สภาพแวดล้อมในครอบครัวสภาพแวดล้อมในหมู่
4: มีที่ผลมากกว่าเยอะ
5: สภาพแวดล้อมในโรงเรียนอะไรต่างๆนี่มากกว่า
4: ใช่ครับ
5: ใช่ไหม
4: พบเขาย้อนถามกลับมาก่อนหน้านี้ไอ้ก่อนเกม ROV มันมีเกมปลูกผักปลูกต้นไม้ไม่เห็นมีใครออกไปปลูกต้นไม้กันเลยฮะใช่ไหมฮะเรียกทุกคนเนี่ยนั่งหน้าดำหน้าแดงปลูกผักปลูกต้นไม้กันนะฮะแล้วก็ไปขายเนี่ยนะฮะนั่นมันมีที่ผลน้อยมากนะครับเป็นการผ่อนคลายเฉยๆเพียงแต่ว่าอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยสภาพสถาบันครอบครัวสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดฮะ
5: ก็อย่างน้อยเด็กสองคนที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยทั้งที่นนทบุรีเนี่ย
4: ครับ
5: แล้วก็แพงเพชรก็มีความเบื่ออย่างหนึ่งก็คือมาจากครอบครัวที
4: ่แตกสลาย
5: ที่พ่อแม่แยกทางกันนะ
4: ใช่ครับ
5: เราก็ไม่ได้ไปบอกว่ามันเป็นเพราะสาเหตุนี้แต่ว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง
4: ก็คือ
5: เรื่องนี้
4: ปัญหามันกดทับในสภาพจิตใจของลูกคนหนึ่งฮะซึ่งถ้าไม่ได้รับความอบอุ่นไม่ได้รับการดูแลนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะโตมาในลักษณะไหนสภาพแวดล้อมที่เขาประสบความกดดันลักษณะนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยพี่เบซานนะฮะแล้วก็อีกโอ้โหหลายโรงเรียนที่หลังจากเกิดที่นนทบุรีแล้วเนี่ยมันผสมลงปนเปกันไปหมดฮะพี่เบซานจำได้ไหมรับออเดอร์มาจากโรงเรียนน่ะตัดชุดกีฬาสีให้กับนักเรียนตัดไม่ทันจะทำยังไงส่งงานไม่ทันไปกูเลือกเนี่ยมันก็ยังมีแบบเนี้ยครับ
5: อันนั้นที่ไหนราชบุรีด้วย
4: ราชบุรี
5: ครับราชบุรี
4: เขาก็ตรวจสอบ
5: โรงเรียนอนุบาลราชบุรีเลยใช่ไหม
4: ครับก็ต้องโหผู้ปกครองก็ต้องวิ่งไปรับลูกหลานกลับมานะฮะแล้วก็อีกหลายพื้นที่ครับที่เด็กๆพอโมโหพอมีอะไรไม่ได้ดั่งใจโพสต์ขู่โรงเรียนต้องเรียนออนไลน์กันหลายโรงเรียนเหมือนกันหลายจังหวัดเหมือนกันทั้งเหนือทั้งอีสานเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมลักษณะนี้ก็คือโอ้ไม่รู้จะป้องกันอะไรกันยังไงแต่ทางที่ดีก็คืออย่าให้เข้าใกล้อาวุธเป็นดีที่สุดพี่เพศาล

0: ก็ถ้าครอบครัวมีก็ตอนนี้อย่างตำรวจพ่อตำรวจก็ต้องมีอาวุธอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าให้การว่าถึงขั้นเอาไปเก็บอะไรไว้นะซึ่งเราก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ว่ามันตามที่เขาพูดก็ของจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้เอาขั้นต้นนี่ก็เชื่อไว้ก่อนเด็กทุบรถ
1: เด็กทุบรถเอาปืนพ่อมานะฮะโ
0: อ
1: ้โหเขาบอกว่าควรจะเก็บใส่ตู้ใส่ล็อกเกอร์มีกุญแจปิดอย่างดีแน่นหนาเลยนะไม่ใช่ว่าเอาไว้ใต้หมอนบนหัวเตียงอยู่ในห้องหลานไม่เข้ามาหรอกเนี่ยไม่งั้นไม่เอาออกมาได้ละก็แสดงว่าเขารู้ครับเขาคงออกมานานหลายรอบแล้วนะฮะแต่ไม่เคยก่อเหตุร้ายแบบนี้ไงมันก็เลยไม่มีเรื่องเกิดขึ้นไงครับก็อีกสัก 2-3 นาทีก่อนจะพักนะพี่เพศาลดูบรรยากาศเรือรบอับราฮัมลินคอนกันหน่อยเมื่อคืนเนี้ยที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยไปเฝ้าเลยนะพี่เพศาลไปอยู่ไอ้นี่เลยนะฮะไอ้ถนนสายบันเทิงของพัทยาครับ Walking Street ฮะอยู่จน5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งครับดูว่าบรรยากาศมันคึกคักขนาดไหนแค่พอสมควรเท่านั้นเองฮะวันแรกๆเขายังไม่ค่อยมาชิมรางในสถานบันเทิงมากนักอะพี่เพศาลส่วนใหญ่ไปห้างสรรพสินค้าไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วกลับเรือคืนนี้น่าจะคึกคักครับนายกเมืองพัทยาบอกว่านู่นประมาณสักคืนวันที่2ที่3พอคุ้นชินกับบรรยากาศสถานที่แล้วก็หายเหนื่อยจากการเดินทางแล้วเนี่ยฮะเขาจะเริ่มมาท่องเที่ยวแบบเต็มคราบอะคงจะประมาณสักอีกวัน2วันนะครับนะฮะแล้วก็มีข่าว
0: ว่ามันเขามีข้อถึงไหนวันที่6เลยไม่ใช่หรอ
1: วันที่6ครับเขาอยู่ถึงวันที่6
0: วันอาทิตย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ที่คุยกับพี่ไพศาลน่ะพอซูมเข้าไปที่เรือเขาอะนะโอ้เรือเขาเก่าจริง
0: เรือสนิมเครอะเลยนะ
1: ใช่ครับเนี่ยข่าวบอกมาวันนี้ก็เลยบอกว่าไอ้ที่เขามาจอดเนี่ยในบ้านเราเนี่ยอาจจะมารีโนเวทใหญ่เรือลำนี้ด้วยอะพี่ไพศาลนะฮะคือ
0: สำนักแม่มันใช้เวลาเยอะนะ
1: ก็นั่นน่ะสิฮะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากวอชิงตันสหรัฐเลยนะฮะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังชลบุรีเนี่ยนะฮะสภาพภายนอกของเรือรบยาวเกือบ 1,100 ฟุตสนิมเคลอะปรากฏอยู่ทั่วลำเนี่ยตั้งแต่บริเวณหัวเรือไปจนถึงท้ายเรือเนี่ยสร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็นอย่างมากนะฮะแล้วก็คาดว่ามันเสื่อมสภาพหนักมากแล้วหลังจากกลัมศึกหนักมาอย่างยาวนานอาจจะต้องซ่อมด่วนขณะที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยมันสองสามวันมันเสร็จได้เหรอครับเนี่ย
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้ครับ
0: ฐานใหญ่เขาที่กวมที่ฮาวายอะไรเขาออกจากนี้ไปก็เข้ามาสู่แปซิฟิกชนิดใช่ไหม
1: ฮะ
0: แล้วก็เส้นสุดท้ายเขาก็กลับไปที่ซานดิเอโก้ครับ
1: ครับ
0: มันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนมันก็อยู่ที่นั่นจอดอยู่ที่นั่นเสร็จสิ้นภารกิจก็อาจจะเนี่ยเหลืออีกประมาณสัก 2-3 เดือนจากนี้ไปคงไปถึงบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะแวะที่กวมแวะที่อะไรอีกก็คงจะแวะไปตลอดทาง
1: ครับอุตส่าห์เห็นสภาพถ่ายใกล้ๆแล้วของเขาเก่าจริงฮะเก่ามากด้วยครับ
0: แต่จริงๆว่ามันก็เป็นรุ่นเก่ามากนะ
1: เ
0: ป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่ในระดับที่เตรียมใกล้จะปลดระวางแล้วล่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ผมก็เลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ว่ามันมีเสียงบ่นว่าห้องน้ำหรือว่าอะไรต่างๆมันเริ่มเพราะว่าใช่ไหมภายนอกมันก็ทรุดโทรมอย่างนี้ภายในมันก็คงจะดีกว่าก็คงดีกว่าไม่มากหรอก
1: ข่าวที่ออกมาเนี่ยที่ลูกเรือเครียดหนักเพราะว่าระบบสาธารณสุขภายในมันเสียหายไอ้นนท์เสียห้องน้ำเสียท่อตันอะไรไปหมดแล้วอะครับ
0: ใช่
1: มันควรจะต้องออกมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เติมเสบียงหน่อยไม่ได้เติมเลยไงก็จอดพักค้างเพื่อจะตรึงอยู่กับอิหร่านตั้งเท่าไหร่อ่ะ9เดือนนะครับ
0: ก็ไอ้เสบียงกลางก็คงจะมีแบบอาหารที่แบบที่กินจนเบื่อ
1: ใช่ไหมครับ
0: ขนมปังอะไรเงี้ยมันจะมีอาหารที่กินกันจนเบื่อ
1: ครับ
0: ก็อยากจะมากินอะไรที่มันเลือกได้มากขึ้นนะ
1: อาหารอย่าไม่อยากกินอาหารสำเร็จแล้วเนี่ยอยากกินอาหารสดบ้างประมาณนั้นฮะเดี๋ยวรอดูฮะว่าจะคึกคักวันที่2วันที่3วันไหนนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาชื่นชมมาก็คือการต้อนรับของเราเนี่ยอบอุ่นมากเขาบอกอย่างนั้นพี่เพศาล

0: เนี่ยเมืองไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วในการต้อนรับ
1: คร
0: ข
1: ั
0: ับ บสู้แขกบ้านแขกเมืองครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลา33 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: นี่มีรายงานข่าวว่าทางการสหรัฐ
0: ครับ
1: เดินหน้าสอบผลิตภัณฑ์สเปรย์โฟมจากไทยพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดฉากสอบสวนสเปรย์โฟมจากไทย
0: ครับ
1: เอี่ยวเลี่ยงมาตรการภาษีนำเข้าจากจีนบอกว่ามีความเป็นไปได้มากที่ใช้ส่วนประกอบสารเคมีจากจีนเลี่ยงภาษีต่อต้านทุ่มตลาดก็เตรียมส่งแบบสอบถามให้ผู้ผลิตไทยได้แจ้งข้อมูลการผลิตแล้วก็กระบวนการส่งออก
0: ครับ
1: มีรายงานว่าหน่วยงานบังคับใช้และกำกับดูแลภายใต้สำนักบริหารการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สเปรย์โฟมที่มาจากประเทศไทยซึ่งอาจจะใช้สารเคมีจากจีนทำให้มีข้อครหาว่าเป็นการละเมิดมาตรการภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด
0: ครับ
1: หรือว่า
0: ไอ้301ใช
1: ่มั้ยแอนตี้ดัมปิ้งและภาษีการตอบโต้การอุดหนุนหรือว่า CVD ที่บังคับใช้กับสารเอสเทอร์กลุ่มอัลคิลฟอสเฟตที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนการสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำร้องขอของบริษัท ICLIP อเมริกาอินคอร์ปอเรชั่นซึ่งระบุว่าสเปรย์โฟมจากประเทศไทยที่มีส่วนประกอบหลักเป็นสารเคมีจากจีนอาจกำลังหลบเลี่ยงมาตรการดังกล่าว
0: อ๋อเอาเข้ามาจากจีนแล้วก็มาแต่งตัวของเราก็ส่งในนามของประเทศไทยอย่างนี้ใช่ไหม
1: มันก็คงจะไปแข่งตีตลาดเขาอ่ะเขาก็เลยหาเรื่องที่จะหาทางสกัด
0: ครับครับ
1: เพราะว่าบริษัทที่เป็นผู้ร้องมัน ICLIP อเมริกาอินคอร์ปอเรชั่นเนี่ยเข้าใจว่ามันจะเป็นคู่แข่งคู่แข่งผลิตภัณฑ์ในสเปรย์โฟม
0: แล้วบ้านของพวกอเมริกาพี่เบสายเวลาเขาทำเนี่ยผนังเขาฉีดโฟมเลยนะฮะกันฉนวนเป็นฉนวนไปเลยครับเขาฉีดปุ๊บมันก็จะฟูขึ้นมาเลย
1: สเปรย์โฟมหรือที่นิยมเรียกว่า PU โฟมเนี่ยโพลีเอสทีลีนโฟมเนี่ย
0: ครับ
1: คือโพลิเมอร์โฟมชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ที่บรรจุมาในกระป๋องสเปรย์เมื่อฉีดออกมาจะฟู
0: ครับ
1: และขยายตัวกลายเป็นโฟมกึ่งเหลว
0: ครับ
1: ก่อนจะแห้งและเกาะตัวกลายเป็นเนื้อโฟมแข็งส่วนสารเอสเทอร์กลุ่มอัลคิลฟอสเฟตเป็นสารประกอบอินทรีย์เคมีในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยหน้าที่หลักคือการเป็นสารลดแรงตึงผิว
0: ครับ
1: สารช่วยผสมสารเคมีทางการเกษตรและสะของเหลวไฮดรอลิกทนไฟแล้วก็มีสารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่นด้วย
0: ผมซื้อบ่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อบ้านอ่ะพี่เบสารแล้วแผ่นดินมันจะซุดไปเรื่อยๆไอ้ตัวบ้านนะฮะมันไม่ซุดเพราะมันยืนอยู่บนเข็มใช่ไหมครับแต่ดินพอมันซุดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องว่างอยู่ข้างๆบ้านนะฮะ งูเห่าเพียบเลยฮะแถวๆลำลูกกาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อไอ้พวกเนี้ยเอามาฉีดไล่เลยนะพี่พิสารมันจะฟูปิดร่องสนิทเลยนะฮะ
1: อุดไอ้พวกไอ้ที่เป็นหลุมเป็น
0: ใช่ครับ
1: ร่องอะไรเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับ okay. แมงปองตะขาบงูที่อาจจะเล่าเข้าไปซุกอาศัยและอันต

0: พออัดไปนะโฟมมันจะไปอุดช่องว่างให้มันแนบสนิทจะไม่มีน้ำรั่วซึมเลยครับแต่ว่าพอมันฟูเต็มที่แล้วต้องเอาคัตเตอร์ไปแต่งให้มันเรียบเนียนสวยเพราะว่ามันก็จะฟูไร้ทิศทางของมันไปอย่างเงี้ยแต่มันเหมาะสำหรับใช้ที่พื้นที่มันอาจจะมีช่องว่างแล้วสัตว์ร้ายเข้าไปพักอาศัยอย่างเงี้ยอันนี้เหมาะเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า
1: อย่างทำจากประเทศไทยเยอะส่งไปอเมริกา
0: ครับครับแต่ว่าอย่างที่อเมริกาเขากล่าวหาเราว่าทำจากไทยก็จริงแต่ไอสารเคมีคุณเอามาจากจีนหรือเปล่า
1: สารเคมีจากจีนอะไรเงี้ย
0: ประมาณนั้นนะคร
1: ับ ซึ่งเขาก็มองว่าเป็นการคล้ายๆเขาสกัดไอสินค้าจากจีนอยู
0: ่
1: มีมาตรการภาษีก็แอบแฝงมาทางเป็นผลิตภัณฑ์ของไทย
0: ก็กล่าวอย่างนั้นกล่าวหาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบก
1: ัน
0: ส่วนเรื่อง Data Center ที่คุยกันเมื่อวานเนี่ยครับพี่ไพศาลที่เข้าไปตรวจสอบดูปรากฏว่าไอ้ที่ตรงพระราม9เนี่ยไม่มีใบอนุญาตในกรุงเทพมหานครที่มันมีข้อกล่าวหาว่ามีสัก 30-40 แห่งเนี่ยทางท่านผู้ว่าบอกว่าจริงมี6แห่งแต่ว่าได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3นะครับไอ้ที่เหลือเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเขาจดทะเบียนไม่ใช่เป็นเรื่องของศูนย์ Data Center โดยเฉพาะจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประมาณนั้นที่มันไม่เข้าเกี่ยวที่กทมจะเข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็เรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถที่จะไปดูแลตรงนี้ได้มันไปจดทะเบียนกันคนละแบบนะครับปรากฏว่าวันนี้กรมควบคุมมลพิษครับลงพื้นที่ย่านพระราม9แล้วก็ไปตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโดยรอบฮะเขาไปพบก๊าซไข่เน่านะฮะแล้วก็สารอะไรนะ VOC กลุ่มน้ำมันติดไฟไม่ได้นะฮะเพียงแต่ว่ามันมีกลิ่นมันมีกลิ่นที่มันไปกระทบกับชุมชนที่อยู่โดยรอบฮะ
1: มันมาได้ยังไงเขารู้ไหม
0: ก็นี่อย่างที่คุยกันเมื่อวานนะครับพี่เพศานคุณสตาร์ทเครื่องในการปั่นไฟเนี่ยน้ำมันมันหยดมันย้อยลงท่อระบายน้ำแล้วก็มันก็ลงสู่พื้นที่สาธารณะตามท่อระบายน้ำเนี่ยไอเลอร์เหตุของน้ำมันมันมีอยู่ไงพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกว่าผมเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะหมอบอกคุณต้องเลี่ยงพื้นที่นี้บอกจะเลี่ยงได้ไงที่ทำมาหากินผมอยู่ตรงนี้นะต้องใส่แมสปิดหน้าปิดตาเอาไว้นะครับผู้สื่อข่าวไปเอามือกวักกวักกวักกวักดูยังได้กลิ่นน้ำมันเลย
1: ผมเข้าใจว่ามันอยู่หลังไอ้ตึกตางูใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับอยู่หลังตึกตางูเลยฮะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่
1: ตรงนั้นมันจะมีถนนอยู่นะ
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นร้านอาหารเต็มไปหมด
0: ใช่ครับ
1: ผมเคยไปกิน
0: ครับ
1: มีร้านส้มตำน้ำตกมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีอะไร
0: ครับ
1: เป็นเพิงอ่ะ
0: พ่อค้าแม่ค้าใส่แมสกันหมดแล้วตอนนี้ครับ
1: อืมโอเค
0: ครับก็บริเวณรอบนอกนะฮะเจ้าหน้าที่เขาได้เปิดฝาท่อระบายน้ำด้านหน้าของอาคาร Data Center เนี่ยคือทันทีที่เปิดฝาออกเนี่ยกลิ่นน้ำมันลอยขึ้นมาทันทีเลยครับเจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าน้ำเบื้องต้นก่อนจะส่งห้องแลบตรวจอย่างละเอียดนะฮะซึ่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลบอกว่าลงตรวจครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากมีประชาชนที่เขาอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะร้องเรียนมาว่าได้กลิ่นน้ำมันก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบว่ามันมีอย่างที่เขาร้องเรียนมาหรือไม่ก็เก็บตัวอย่างน้ำภายในไอ้ท่อระบายน้ำรอบๆของอาคารเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยแต่ว่าเบื้องต้นคือเปิดฝาท่อมาเนี่ยกลิ่นมันฉุนขึ้นจมูกเลยครับนะฮะ
1: แล้วก็มันเป็นที่ดินของใครตรงนั้นมันเป็น RCA เก่านะ
0: มัน RCA เก่าแต่ว่าพอมันมีถนนตัดใหม่อ่ะพี่เพศานของพระราม9
1: มันเป็นมันเป็นทางด่วน
0: ครับ
1: ข้างบนใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็เลยแบ่งไอ้ถนนไอ้ RCA ออก
0: เป็น2ฝั่งครับ
1: ท่อนสั้นกับท่อนยาว
0: ครับ
1: ผมเข้าใจว่าจะเป็นที่ของการรถไฟทั้งหมดเลยนะเป็นที่ของทางรถไฟแบบตลอดแนวยาวไปเลยนะเพราะว่ามันจบอีกอันนึงมันก็เป็นที่ของ
0: รฟมใช่ครับรฟม
1: วัฒนธรรมนั่นของรฟม
0: ครับ
1: ก็คือการรถไฟก็โอนให้กับทางรฟมนะ
0: ครับ
1: เพื่อใช้ในกิจการเกี่ยวกับเรื่องไอ้รถไฟฟ้า
0: ฮะ
1: ใช่ไหมเขาจะเป็นศูนย์ซ่อมศูนย์อะไรของเขาไป
0: ศูนย์ใหญ่เขาอยู่ตรงนี้เลยพระรามเก้า
1: ใช่ใช่น่าจะเป็นรถไฟแล้วก็ให้เอกชนประมูล
0: ครับ
1: เพิ่งจะต่อสัญญากันไปประมาณสัก2ปีเนี่ย2ปี3ปีเนี่ยเพิ่งจะต่อสัญญาใหม่นะ
0: เมื่อก่อน

0: เป็นร้านอาหารทะเลฮะแต่ก่อนร้านอาหารทะเลเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสถานบริการอาบอบนวดแล้วก็
1: ตรงนี้เหรอ
0: ใช่ครับตรงนี้เลยพี่ไพศาลแล้วพอรื้อทิ้งไปเนี่ยกิจการปิดไปเนี่ยนะฮะก็เป็นร้านอาหารเป็นลักษณะอาหารทะเลบรรยากาศเหมือนกับนั่งอยู่ชายหาดประมาณนั้นนะได้พักใหญ่ๆแล้วก็ล้างไปนะฮะ
1: รื้อก็เห็นว่ารื้อทุบสร้างใหม่เลยนะ
0: ก็ทุบตึกเดิมทิ้งเลยที่เป็นอาบอบนวดเนี่ยทุบทิ้งเลยฮะแล้วก็สร้างอาคารนี้ขึ้นมาเนี่ยครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: ก็วันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ของของกระทรวงพลังงานก็ไปแจ้งความนะ
0: ครับ
1: ว่ามีการลักลอบ
0: เก็บกัก
1: เก็บน้ำมัน
0: ครับ
1: กักตุนน้ำมัน200,000 ลิตร
0: ครับ
1: ก็ไปแจ้งความไว้เพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับหลายคนก็ถามไงฮะไอตอนที่มีปัญหาตะวันออกกลางกันใหม่ๆแล้วก็น้ำมันมันแทบจะไม่มีเติมที่ปั๊มอ่ะนะแล้วคุณเก็บอยู่200,000 ลิตรเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็มีผลแล้วเนี่ยฮะไปแจ้งความกันเลยครับ
1: ใช่วันนี้คุณเอกนิติไปบรรยายในงาน Beyond ESG Thailand Transition เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยนะก็บอกว่าพรุ่งนี้ครับ4กันยายนเวลา8:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเอกนิติเนี่ยเขาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็จะเรียกประชุมเป็นครั้งแรกหลังจากที่นายกได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้คุณเอกนิติดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะทำงานเรื่องดังกล่าวซึ่งคณะชุดนี้เนี่ยก็จะมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบและแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อการลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับการจัดระเบียบและทบทวนกรอบหลักเกณฑ์การดำเนินงานนั้นที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้มีการหยุดรับคำขอไปตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วซึ่งยังพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริม BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการคณะทำงานจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่อดูว่ามีจุดใดที่เป็นช่องโหว่ที่ทำให้ไม่ต้องขออนุญาตและนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเนื่องจากปัจจุบันมีกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจำนวนมากกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่ากทม.เข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วในวันพรุ่งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนพิจารณาร่วมกันอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่เป็นความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมและปิดท้ายคุณเอกนิติยังบอกว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็จะเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
0: ก็วันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าประชุมกันนัดแรกแล้วท่านผู้ว่าชัดชาติเข้ามาด้วยเนี่ยนะฮะจะมีผลอะไรยังไงเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเขาเริ่มสร้างเขาเริ่มติดตั้งระบบเขาให้บริการเขาดำเนินกิจการกว่าจะเข้าไปตรวจได้มีผลกระทบไปแล้วไงพี่เพศาลใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้สร้างแค่วันเดียวเสร็จที่ไหนล่ะครับ
1: ครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็ถ้าพูดถึงคนที่ก็ติดตามนะ
0: ครับ
1: ก็คุณสุพนัทมีนชัยนันท์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ประชาชนเนี่ยก็เอาก็

0: จะเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นการเปิดตัวอีกท่านหนึ่งนะที่คงจะเกาะติดเรื่องนี้เช่นกันคือคุณกรจาติกาวณิช
1: ครับ
0: จากพรรคประชาธิปัตย์นะ
1: ครับ
0: คุณกรเนี่ยบอกว่าก่อนปิดสมัยประชุมพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นยัตติด่วนให้สภาพิจารณาการลงทุน Data Center ก่อนจะปิดสมัยประชุมเนี้ยเตรียมเลยพรรคประชาธิปัตย์จะได้ยื่นยัตติด่วนนะ
1: ครับ
0: เพราะมองว่าเป็นประเด็นปัญหาและแม้จะเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลมีการจัดตั้งคณะกรรมการ Data Center ไปแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาหลักๆที่ต้องคำนึงถึงอีก7เรื่องด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวเราพักก่อนไหม
1: พักรูปเดี๋ยวตัดสัญญาณภูมิภาคนิดนึงฮะแล้วมาคุยกันต่อครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตัวนาฬิกา49 นาทีครับพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
3: คุณกรเขาบอกว่ามีสิ่งที่ยังมีปัญหาหลักๆที่ต้องคำนึงถึง7 เรื่อง
2: ครับ
3: เรื่องแรกการบริหารจัดการแม้จะตั้งคณะกรรมการ Data Center ขึ้นมาแล้วแต่กลับไม่มีเจ้าภาพที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงส่งผลให้ไม่มีใครทราบว่ากติกาเป็นอย่างไรและประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากนี้การออกใบอนุญาตยังมาจากหลายหน่วยงานโดยไม่มีการประสานงานกันบางแห่งอ้างว่าเป็นการสร้างคลังสินค้าส่งผลให้ไม่มีการทำ EIA
2: ครับ
3: อีกประเด็นที่น่ากังวลมากคือเรื่องมลพิษที่อาจเกิดขึ้นทำให้สังคมทั่วโลกต่างตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมและการสร้าง Data Center ดังนั้นการกำกับดูแลจึงเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งการตั้งเพียงคณะกรรมการยังไม่เพียงพอเพราะไม่มีอำนาจบังคับใช้ทำได้เพียงเสนอให้ครม.พิจารณาเท่านั้นนอกจากนี้หน่วยงานบางแห่งอย่างสำนักงาน BOI ก็ออกหลักเกณฑ์มาเมื่อเดือนสิงหาคมก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะบังคับใช้กับโครงการที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้หรือโครงการที่ยังไม่เริ่มก่อสร้างหรือไม่ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนมีมูลค่าสูงเป็นหลายแสนล้านบาทประเด็นที่2เรื่องไฟฟ้า
2: ครับ
3: นะฮะรัฐมนตรีพลังงานพยายามชี้แจงว่าพยายามชี้แจงแต่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าการส่งเสริม Data Center มีผลย้อนแย้งต่อนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาลอย่างไรเนื่องจากรัฐบาลมีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานรวมถึงลดภาระการนำเข้าน้ำมันและก๊าซแต่วันนี้กลับได้ยินว่าควรส่งเสริมโครงการ Data Center เพราะมีไฟฟ้าสำรองเหลืออยู่และควรขายไฟฟ้านี้ให้ Data Center ซึ่งไฟฟ้าสำรองส่วนใหญ่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงหมายความว่าเราต้องนำเข้าก๊าซในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นหากราคาผันผวนย่อมส่งผลกระทบต่อค่า HT หรือค่าไฟฟ้าของประชาชนโดยตรงซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ตอบคำถามว่าหากขายไฟสำรองให้ Data Center จนหมดแล้วในอนาคตเราจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ประเด็นที่3คือเรื่องน้ำดังที่รู้กันว่า Data Center ใช้น้ำในปริมาณสูงหากเทียบเท่าการใช้น้ำจะเท่ากับการใช้น้ำของประชาชนถึง 5-6 หมื่นคนต่อปี
2: เขาต้องมาหล่อเย็นนะ
3: ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าการที่ Data Center ซึ่งเข้ามาลงทุนในไทยมีสัญญาการซื้อน้ำโดยตรงจากบริษัทเอกชนหมายความว่าจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงน้ำก่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่หรือไม่และภาครัฐเองจะบริหารจัด

0: การเรื่องนี้อย่างไรประเด็นที่4มลพิษซึ่งครอบคลุมทั้งมลพิษทางเสียงความร้อนน้ำเสียที่มาจาก Data Center โดยคำถามสำคัญคือใครเป็นผู้รับผิดชอบและมีแนวทางการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรนอกจากนี้การที่ Data Center ไม่ได้ผ่านการประเมิน EIA จึงทำให้ไม่มีมาตรการในการควบคุมรวมถึงไม่มีการกำหนดให้ชัดเจนว่าผู้ลงทุนควรต้องรับผิดชอบต่อปัญหามลพิษอย่างไร5คือเรื่องอธิปไตยเพราะ Data Center คือการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศแต่ประเทศไทยมีโมเดล AI อยู่เพียง1เจ้าอีกทั้งเรายังอาศัยเทคโนโลยี CPU หรือชิปที่มีคุณภาพค่อนข้างล้าสมัยซึ่งหมายความว่าเรากำลังเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติแต่กลับไม่ส่งเสริม AI และ Data Center ของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนประเด็นที่6ประโยชน์และการเข้าถึงโดยผู้ประกอบการไทยเกณฑ์ของ BOI มีการพูดถึงเรื่องการเปิดให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทยเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในราคาย่อมเยาแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีการกำหนดโควต้าที่ชัดเจนไม่มีกรอบเวลาและไม่มีกลไกบังคับใช้ในขณะที่โครงการถึง57โครงการมูลค่ารวม 811,000 ล้านบาทได้รับการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่เกณฑ์ส่งเสริมเหล่านี้จะมีความชัดเจนด้วยซ้ำและสุดท้ายประการที่7ภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีสืบเนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำเนียบขาวเคยมีข้อสังเกตเรื่องMoonshot AI จากจีนที่อาจใช้ Data Center ในไทยเพื่อเข้าถึงชิปประมวลผลขั้นสูงของ Nvidia ที่ติดข้อจำกัดด้านการส่งออกประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียมีมาตรการตอบสนองเรื่องการควบคุมการส่งออกชิปอย่างทันท่วงทีตั้งแต่กลางปี2568แต่จนถึงวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการเชิงรุกที่ชัดเจนในระดับเดียวกันเพื่อรับมือแรงกดดันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
1: อ๋ออเมริกาก็ให้เราเลือกจีนก็ให้เราเลือกเอาของอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยก็อย่างที่คุณกรอธิบายเลยครับปัญหาทั่วโลกของ Data Center ลักษณะเหมือนกันหมดอ่ะพี่เพศาลเพราะฉะนั้นบ้านเราก็ต้องเตรียมแผนรับมือพลังงานที่ก็ต้องใช้สูงมากนะฮะองค์กรพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เนี่ยเตือนเลยนะครับว่าความต้องการใช้ไฟของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกนะครับอาจจะสูงกว่าการใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นตัวอย่างเช่นประเทศไอร์แลนด์เนี่ยประสบปัญหาศูนย์ข้อมูลเขาต้องใช้ไฟฟ้าสูงถึง 21% ของทั้งประเทศครับจนไฟในเมืองหลวงเนี่ยไม่พอใช้รัฐบาลเขาจึงต้องสั่งระงับอนุมัติโครงการใหม่ไอ้ Data Center ของเขาเนี่ยนะวิกฤตน้ำฮะ Data Center ต้องใช้น้ำในปริมาณมหาศาลในการหล่อเย็นของระบบเช่นโครงการของ Microsoft ในเนเธอร์แลนด์แย่งน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้งแล้วก็ที่คุณกรได้อธิบายไว้อ่ะพี่เวสานเมื่อสักครู่เนี้ยเขาเข้าถึงก่อนน้ำของประชาชนกับเกษตรกรแล้วถ้าเกิดมันช่วงหน้าแล้งแล้วน้ำผลิตได้น้อยเขาเข้าถึงก่อนแล้วอันดับ2อันดับ3จะมีน้ำเพียงพออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรหรือไม่อันนี้ก็น่าคิดนะครับ
0: มันจะต้องแย่งน้ำกัน
1: ครับไม่ต้องแย่งน้ำกันใช่ฮะแต่ว่าเขาได้สิทธิ์ก่อนอย่างเงี้ยนะฮะมลพิษและความร้อนในเมืองคือการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและก็การปล่อยคลื่นความร้อน24ชั่วโมงเนี่ยมันกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างฮะเมื่อวานนี้ที่ผมไปคุยเนี่ยนะครับกับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยโอ้อาจารย์พูดให้เห็นภาพเลยนะครับคือเขาต้องจำกัดความเย็นในอาคารของเขา18องศาอยู่ตลอด24ชั่วโมงอะพี่เพศาลเอาเครื่องปรับอากาศธรรมดาต้องระดมนะมันจะมีคอยร้อนคอยเย็นใช่ไหมคอยเย็นอยู่ข้างในเย็นฉ่ำเนี่ยแล้วข้างบนดาดฟ้าเนี่ยโอ้โหทางช่องเก้าไปถ่ายภาพมานะครับมันจะมีท่อที่ปล่อยคอยร้อนอ่ะไม่รู้จะกี่สิบท่อเลยพี่พิสารที่มันจะพุ่งแล้วก็ไอ้ควันสีขาวเป็นไอน้ำขึ้นไปเนี่ยแล้วโดยรอบเนี่ยนะฮะหนึ่งเป็นโรงพยาบาลสองเป็นคอนโดมิเนียมพักอาศัยเต็มไปหมดตรงเนี้ยมันจะทำให้ความร้อนเกาะกลุ่มพื้นที่บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นไปอีกไงฮะแล้วก็ที่สำคัญคือการควบคุมและกฎหมายรองรับทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดครับหลายประเทศรวมถึงไทยเรากำลังเผชิญปัญหาโครงการที่อยู่ของ Data Center คือเข้ามาตั้งอยู่ในเขตเมืองกับใกล้ชุมชนหนาแน่นโดยที่มันยังไม่มีมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รัดกุมเพียงพอไงฮะเพราะเขาไปออกช่องมาในเรื่องของการอะไรนะ

0: เป็นคลังสินค้าคลังสินค้าไม่ต้องเข้า
1: EAA
0: EIA
1: ไม่ต้องทำ
0: ไม่ต้องทำ
1: ผลกระทบ
0: ใช่ครับ
1: สิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับเน
1: ี่
0: ยฮะแล้วถามว่ามันอยู่กลางเมืองแบบเนี้ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็รอวันพรุ่งนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมถามว่าเอ้าแล้วจริงๆต่างประเทศเขาอยู่กันตรงไหนนักวิชาการสิ่งแวดล้อมบอกว่าเขาไปตั้งนู่นเลยถ้าทำผังเมืองจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่ในโซนสีม่วงเลยอะโซนสีม่วงก็คือไอ้พวกโรงงานอุตสาหกรรมคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็กิจการโลจิสติกครับพี่ไพศาลได้ทุกประเภทแต่มันจะไม่อยู่ในเมืองครับ
1: ครับ
0: เนี่ยฮะ
1: ก็คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานวันนี้ก็บอกว่าพลังงานก็จะลุยจัดระเบียบ Data Center ป
0: ู
1: พรมตรวจทั่วกทมแล้วก็จะหารือผู้ว่าชัดชาติระงับส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ระหว่างการตรวจสอบ
0: ครับ
1: รวมทั้งชี้แจงเหตุพบถังน้ำมันกว่า 1.5 แสนลิตรไร้ใบอนุญาตก็สั่งดำเนินคดีก็อย่างไรยืนยันในหลักการนะก็ต้องโตคู่เศรษฐกิจแล้วก็ขนาดเดียวคือก็มีประโยชน์ในแง่ที่มันก็มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะ
0: ค
1: ุณเดือนแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องทำไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนด้วย
0: เขาอยู่ใกล้ๆชุมชนไงฮะถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยอยู่ร่วมกันได้ก็ไม่เป็นข่าวไม่มีปัญหาครับกิจการหรือว่าการลงทุนเข้าได้ฮะแต่ว่าไอ้ที่มันเกิดปัญหาขึ้นก็คือเนี่ยฮะ
1: มาอยู่กลางเมืองเนี่ย
0: มันอยู่กลางเมืองแล้วก็พอเปิดท่อดูกลิ่นน้ำมันมันฉึ่งขนาดเนี้ยนะฮะข้างบนอากาศมันร้อนอบอ้าวเลยและที่สำคัญไอ้ควายร้อนที่มันออกมามันมีความชื้นของไอระเหยออกมาที่มันเป็นเหมือนกับไอน้ำอ่ะซึ่งไอเนี่ยถ้ามันเปิดไปนานๆมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียปล่อยออกมามันก็ได้ไงฮะไม่รู้ใครจะไปตรวจได้ไงครับไอ้ตรงเนี้ยครับ
1: ใช่
0: และคิดดูสิครับแล้วมันลอยไปไหนฮะลอยขึ้นตึกใครอยู่ชั้น20 30ขึ้นไปก็คุณก็ได้รับผลกระทบไปอย่างเงี้ยมันได้ที่ไหนล่ะครับ
1: อ่ะ
0: 19นาฬิกาพอดีแล้วพี่ไพศาลเดี๋ยวพักกันครู่น
1: ึ
0: งแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันช่วงชั่วโมงที่2ครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6374

หนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง3 ทุ่มทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมาย

0: จันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mpot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่เพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับมันมีประเด็นเนี่ยครับพี่เพศาลเรื่องของพืชสวนโลกฮะที่ครม.เขามีมติล่าสุดว่าย้ายการจัดงานจากอำเภอคงมาที่ปากช่องนะฮะแต่ว่าคนอำเภอคงกับหลายจังหวัดใกล้เคียงที่เขาบอกว่าโอ้โหทำให้อำเภอเสียโอกาสเลยในการพัฒนาพื้นที่มันจะได้โคราชจะได้มีจังหวัดที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูไม่ใช่เฉพาะที่ปากช่องอย่างเดียวจังหวัดไออำเภออื่นๆมันควรจะได้รับโอกาสบ้างอะฮะเขายังคงเดินหน้าคัดค้านอยู่นะครับวันนี้มายื่นหนังสือต่อภาคประชาชนนะครับก็วันนี้นะฮะทางสสโคราชของภาคประชาชนนะครับในฐานะตัวแทนนะครับของหัวหน้าพรรคเนี่ยนะรับหนังสือจากประธานกลุ่มพิทักษ์พืชสวนโลกโคกหนองรังกาเพื่อขอให้ทบทวนมติครม.ครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานพืชสวนโลกโคราชเอ็กซ์โป2029จากอำเภอคงมาที่ปากช่องนะฮะพร้อมขอให้ตรวจสอบกระบวนการประเมินความเหมาะสมและความคุ้มค่าที่กลุ่มเห็นว่าอาจไม่เป็นธรรมต่อประชาชนในพื้นที่ครับทั้งกลุ่มเขาได้รวบรวมข้อเท็จจริงและก็ข้อโต้แย้งทั้งในด้านวิชาการเศรษฐกิจสังคมนิเวศวิทยานำเสนอประกอบการขอทบทวนมติโดยสรุปเป็น8ประเด็นด้วยกันครับพี่เพศาลก็คือ1กรอบวงเงินงบประมาณและก็การประเมินความคุ้มค่า2ศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและการเชื่อมโยงพื้นที่3ความพร้อมด้านสาธารณสุข4การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคอินโดจีน5ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและก็การชลประทาน6งานวิจัยและความพร้อมด้านเศรษฐกิจและชุมชน7การรักษาเกียรติภูมิและมาตรฐานสากลและก็สุดท้ายข้อที่8แนวคิดการพัฒนาพื้นที่แล้วก็การกระจายความเจริญครับอันเนื่องมาจากพออนุมัติครม.เดิมอ่ะพี่ไพศาลให้อำเภอคงอ่ะเขาก็ทำไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญคือผู้ประกอบการนะเขาทำรีสอร์ททำเกสต์เฮาส์ทำที่พักทำสถานที่อะไรของเขาเพื่อจะพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเยือนอำเภอคงและอำเภอใกล้เคียงแต่พอมติครม.กลับบอกว่าอำเภอคงถ้าดูแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มกับการลงทุนและที่สำคัญพอหลังงานมันเสร็จอ่ะมันจะไม่ได้รับการไปเยือนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เชียงใหม่อ่ะพี่ไพศาล
2: เชียงใหม่มีอยู่ในเชิงทางจากตัวเมืองจากศูนย์กลางไปไม่ไกล
1: ไม่ไกลพอเราไปเชียงใหม่เนี่ยนอกเหนือเราจะไปดอยสุเทพเอ๊ะถ้าอยู่ในเมืองอยากจะไปตรงไหนดีนะก็เนี่ยไปสวนราชพฤกษ์เดิมที่เขาเคยจัดพืชสวนโลกฮะซึ่งอำเภอคงเขาก็หวังอย่างนั้นนะแต่ว่าทางผลการศึกษาความคุ้มค่าการลงทุนเขาบอกว่ามันจะไม่เป็นเหมือนที่เชียงใหม่พอจบแล้วมันจะจบเลยแล้วมันจะล้างผู้คนไปเยือนมันทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาวแต่ถ้าย้ายมาปากช่องปากช่องนี่คนไปอยู่แล้วในแต่ละปีฮะก็จะทำให้ไอ้พืชสวนโลกที่มันคงอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะได้รับการไปเยือนเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจมันก็ยังจะโตต่อเนื่องไงพี่เพศาล
2: อ
1: ันนี้ความคิดออกเป็นสองฝ่ายแล้วฝ่ายที่เขาคัดค้านบอกว่าอ้าวก็คุณอนุมัติมาแล้วลงทุนไปแล้วบางส่วนความเจริญให้อำเภออื่นบ้างสิอย่าเพิ่งปากช่องอย่างเดียวคุณไปเอื้อให้กับนายทุนในปากช่องบางรายหรือเปล่าไงฮะ
2: การอธิบายก็น้อยไปนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ควรจะยอมรับความจริงแล้วถ้าขอโทษได้ก็ต้องขอโทษ
1: ครับ
2: จะเป็นนายกหรือจะเป็นรัฐมนตรีเกษตรคุณสุริยะก็ตาม
1: ครับ
2: ผมว่าก็ควรจะไปโค้งแบบย่อเลยนะว่ายย่อ
1: ว่ายย่อเลยใช่ไหมครับ
2: ว่ายย่อมาก
1: ๆครับ
2: ขอโทษพี่น้องชาวอำเภอคงแล้วก็อำเภอใกล้เคียง
1: ครับ
2: ที่คิดว่าจะได้งานนี้มาสร้างมิติใหม่ให้กับพื้นที่อำเภอคงและพื้นที่ใกล้เคียงเขานะ
1: ครับ
2: เพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยวาดฝันให้เขาไงในสมัยรัฐบาลลุงตู
1: ่ครับ
2: รัฐบาลลุงตู่ก็คงไม่ได้ตัดสินใจเองหรอกก็มีข้าราชการประจำมีนักการเมืองก็มาช่วยกันคิด
1: มีผลศึกษาออกมา
2: จะได้นำความเจริญความรุ่ง

0: เรืองเข้ามาในพื้นที
1: ่ครับ
0: ที่ห่างไกล
1: ครับ
0: มีการลงทุนเข้ามาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรัฐเองก็จะไปลงทุนเพื่อให้มันเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดคนมาท่องเที่ยว
1: ครับ
0: เหมือนกับที่แม่เหียของเชียงใหม
1: ่อ่าฮะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็มีไอ้สิ่งที่มันคือมันจบงานแล้วมันก็จะมีพวกไอ้สิ่งปลูกสร้างหรือว่าสถานที่สวนดอกบงดอกไม้สวนต้นไม้อะไรต่าง
1: ครับ
0: เพราะมันจะทำไอ้พวกนี้มันจะต้องปลูกต้นไม้มันต้องปลูกทำสวนดอกบงดอกไม้ด้วยนี
1: ่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็สร้างโครงอาคารอะไรที่มันจะเป็นสัญลักษณ์ของงานน่ะ
1: ครับ
0: ก็จะเอาได้เอาไว้ไปดึงดูดก็พูดกันสดิบดีอ่ะอ่ะพอมาวันนี้กลายเป็นพูดอีกอย่างบอกไม่คุ้ม
1: ไม่คุ้มนะฮะ
0: ในขณะที่วันหนึ่งอ่ะบอกว่าเออดียังไงก็ต้องลง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คุ้มไม่คุ้มไม่รู้อ่ะแต่ยังไงก็ต้องลงเพื่อทำให้มันคุ้มในระยะต่อไป
1: แล้วคนเขาดีใจไปแล้วไงฮะ
0: ใช่
1: คือในอนาคตถ้าไม่คุ้มทางเศรษฐกิจ
0: ไม่ใช่ดีใจธรรมดาเราโค่นป่าไปแล้ว
1: ครับอ๋อถักถางไปแล้วฮะ
0: ไอ้มันเป็นป่าสัตว์มันเป็นสวนป่าสาธารณะไอ้พื้นที่ตรงนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ที่จะทำอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ไม่พอนะต้องซื้อที่เอกชนก็เห็นว่ามีหลายคนก็ไปจองเอาไว้หมดแล้วล่ะเตรียมไปขายให้รัฐ
1: ครับ
0: รู้อยู่ที่มันติดกับที่จัดงานเน
1: ี่ยอ่าฮะ
0: เออ
1: ราคามันขึ้นแน่นอน
0: ราคามันขึ้นแน่นอนก็ซื้อไว้ดักล่วงหน้าก่อนหน้านี้พอสมควรอ่ะ
1: โอ้เขาเดาทาง
0: รัฐบาลก็ต้องตั้งงบประมาณไปซื้อเพราะต้องใช้600กว่าไร
1: ่ครับ
0: ไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรเนาะโคหนองลังกา
1: หนองลังกาครับ
0: มันเป็นเดิมมันเป็นป่ามันเป็น
1: ชุมชนอย่างเงี้ยฮะ
0: ป่าชุมชน
1: ครับ
0: ตอนมันก็เป็นต้นไม้ก็ไม่ใช่ไม้ใหญ่หรอกแต่ว่ามันก็เขียวขจีดีตอนนี้มันก็ตัดซะเห็นมองไปทางไหนก็แดง
1: ก
0: ็มีแต่ลูกรังหินแดงเถื่อนไปหมด
1: เคยไปดูที่เชียงใหม่นะพี่ไพศาลเดินเพลินจริงๆนะฮะสวนแต่ละประเทศที่เขาจัดนะสวนญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะฮะสวนไทยเป็นแบบนี้สวนแต่ละประเทศเป็นแบบนี้โอ้ละลานตาคือมันคือระดับโลกที่จะไปลงในพื้นที่แล้วคนจะต้องไปเยือนแน่นอนนะฮะจะช้าจะเร็วเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าพอหลังจากงานไปเนี่ยชาวบ้านเขาก็คงจะมองว่าเอ้าในบอกว่าไม่คุ้มค่าพอหลังจากงานคนจะไม่มาเยือนคุณก็เอาโครงการอื่นๆมันลงสิเพื่อให้กระตุ้นการท่องเที่ยวให้มันต่อเนื่องเหมือนเดิมมันทำได้อยู่แล้วไงฮะ
0: ครับคือมันต้องผมนี่แหละเชิญตัวแทนภาคประชาชนของอำเภอคงของทุกอำเภอที่เขาคิดว่าเขาจะได้รับอานิสงส์นะ
1: ครับ
0: มาส่งตัวมาทั้งหมดก็ไม่ไหวรับไม่ไหวก็ส่งตัวแทนมาสักพันคน 2,000 คนหรือว่าจะเท่าไหร่ก็ได
1: ้ครับ
0: 500 600หรืออะไรก็ได้มาเนี่ยแล้วก็เนี่ยผมคิดว่าต้องไปขอโทษเขาอะแล้วก็ชี้แจงเลยว่ารัฐบาลไม่มีตังค์แล้วเดิมคิดว่าพอจะมีแต่ตอนนี้มันไม่มี
1: อันเนี้ยมันคืออะไรรู้ไหมพี่ไพศาลถ้าเปรียบเทียบเคียงกันเนี่ยอันเนี้ยก็คือเรื่องของโครงการซื้อความสำเร็จฮะทางที่ปากช่องมันสำเร็จแน่นอน
0: คือมันไม่มีตังค์แล้วจะต้องไปใช้ทุ่มงบประมาณไปแล้วมันก็ยังจะต้องไปทำถนนหนทางระบบขนส่งที่พักเอกชนเขาทำ
1: ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ
0: คุณอรงพูดตรงๆนะมันก็ต้องอย่างน้อย3ดาว4ดาวอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้รีสอร์ทมันก็โอเคก็มีไปแต่ระดับ3ดาว4ดาวมันต้องมี
1: ต้องใช่ครับ
0: เพราะมันต้องมีแขกประเภท VIP
1: แข
0: กกระเป๋าหนักที่ก็ต้องพักอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันรัฐบาลจะไปลงหรือเอกชนจะไปลงอ่ะใครจะไปลงเอกชน
1: อ
0: ่ะ
1: งานกี่เดือนเองอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราจะเป็นยังไงล่ะโรงแรมของเรา
0: ประมาณ3เดือน6เดือน
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นต้องอยู่กันไปเป็น10ปีอ่ะ
1: จะไปยังไงใช่มั้ยฮะ
0: แล้วแน่ใจว่าการท่องเที่ยวจะบูมจะขึ้น
1: ครับ
0: มันมีอะไรอำเภอคงมีอ่ะถ้าไม่มีพืชสวนโลกแล้วมันมีอะไรที่อยากจะไปชมเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิตเนี่ยผมยังนึกไม่ออก
1: ใช่ครับเขาคงมีแต่ว่ามันไม่ติดระดับที่คนนึกชื่อได้อะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเขาที่จะต้องไปเยือนไปยนต์ให้ได้แต่ละวันที่จะไปโคราชเนี่ยใช่ไหมล่ะครับหลายคนก็พักผ่อนที่ไหนดีไปไหนเอาไปปากช่องดีกว่าเนี่ยใช่ไหมรีสอร์ทสวยโรงแรมดี
0: มันประตูเมืองสู่อีสานมันประตูสู่โคราช
1: ครับ
0: ประตูของ ของภาคอีสานใช่ไหมแต่ก่อนที่

0: ไอ้ถนนบายพาสจะสร้าง
1: ครับ
0: เราต้องเข้าตัวเมืองปากช่อง
1: ปากช่องก่อนใช่ครับ
0: มันจะขึ้นเขาจะขึ้นเลยประตูสู่อีสานเนี่ยผมจำได
1: ้และมันขึ้นที่ราบสูงจริงนะพี่ไปสายเห็นไหม
0: เออ
1: นี่มันก็คือพอ
0: ขึ้นมาตั้งแต่มวกเลยกะ
1: ฮะ
0: ขึ้นมาเรื่อยเลย
1: ครับ
0: พอขากลับไปนะโอ้โห
1: ลงเขายาวฮะ
0: ไอ้สระบุรีนี่อยู่ใต้เท้าเลยนะ
1: ครับอย่าอยู่กลางเลย
0: ลงไปต่ำเลย
1: ใช่อันนี้ที่เขากล่าวหาว่านี่คือการซื้อความสำเร็จเหมือนเราโปรโมทประเทศไทยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะโปรโมทแต่อะไรฮะภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่กรุงเทพใช่ไหมครับคนแทบจะมายืนกันชนิดที่ว่าไม่มีเท้าที่จะเอาขึ้นมาเกาแล้วลงไปไม่ได้แล้วคนอื่นมาเหยียบแล้วนั่นไปหมดเราก็เลยรณรงค์เที่ยวเมืองรอง55จังหวัดแต่ก็ยังไม่ได้ผลเช่นเดียวกันครับย่อมาเนี่ยเป็นระดับจังหวัดเนี่ยอันนี้มันควรจะกระจายอำเภอรองบ้างนะฮะอันนี้มันคืออำเภอหลักปากช่องยังไงทั้งปีคนเข้าไปอยู่แล้วครับไม่มีขาดทุนสำหรับผู้ประกอบการที่นั่นเนี่ยอันนี้เขาก็เลยกล่าวหาว่าเนี่ยรัฐบาลซื้อความสำเร็จอีกแล้วถ้าเป็นกีฬาก็คือเราต้องการเหรียญทองเพราะฉะนั้นตัวสำรองไม่ต้องลงเอาตัวจริงลงอย่างเดียวคุณจะแก่คุณจะเท่ายังไงคุณมีชื่อเสียงคุณต้องลงเราจะซื้อความสำเร็จด้วยเหรียญทองเหมือนกันนะครับพี่เวสาน
0: ไม่ใช่ด้านด้วยเอาลูกครึ่งด้วยทั้งทีมเดี๋ยวนี้เอาลูกครึ่งมาหมดเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็คือคลื่นลูกใหม่จะขึ้นมาทาบรัศมีไม่มีโอกาสเลยฮะนั่งยาวอ่ะประมาณนั้นนะครับอำเภอที่อยากจะประเทียบรัศมีปากช่องยังไม่ได้ฮะยังนั่งกันยาวอยู่อ่ะครับ
0: ครับผมฟังเหตุผลผมพอเข้าใจฟังเหตุผลที่แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจด้านหนึ่งด้วยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณไม่ใช่ให้เหตุผลอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ตอนที่คุณเลือกอำเภอคงอ่ะ
1: ครับ
0: คุณได้เหตุผลอีกอย่างแล้วตอนนี้คุณเปลี่ยนมาเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณต้องขอโทษ
1: ครับ
0: แม้ว่าคุณอนุทินคุณสุริยะแต่ก็อยู่ร่วมรัฐบาล
1: ครับ
0: ลุงตู่เนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็มีคุณสมศักดิ์หลุดไปคนเดียวอ่ะนอกนั้นก็ยังเป็น
0: ก็มีส่วนเอียวๆอยู
1: ่ครับ
0: พอรู้พอเห็นอยู่ในครม.นั่งอยู่ในครม.อยู่ตอนอนุมัติ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคราวนี้ถ้าจู่ๆอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วก็หักกันอย่างเงี้ยมันก็โอเคชาวบ้านเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็เคลื่อนไหวจะเป็นปกติแต่ผมคิดว่าคงไม่มีอะไร
1: ก็คุณเลิฟอีทเนี่ยผู้ฟังเราเนี่ยพี่ปิศาจคุยมาแล้วยังใช้งบเท่าเดิมเลยเหรอใช่ครับงบยังเท่าเดิมอยู่ครับแต่ก็ตัดไปแล้วนี่ระบบสาธารณูปโภคมีไฟฟ้ามีโรงแรมรีสอร์ทเพียบอยู่ไม่ใช่หรอครับ
0: คืองบไอ้เงินที่เตรียมเอาไว้เนี่ยคิดว่าพอใช้ได้ถ้าหากนี่เปลี่ยนมาเป็นปากช่อง
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้เงินเท่าที่มีเนี่ยถ้าคิดว่ายังจะยืนยันที่คงอยู
1: ่มันจะไม่พอเนี่ยอ๋อมันต้องลงหมดใหม่
0: ใช
1: ่
0: มันก็เป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนงบมันอนุมัติแล้วมันไปตัดไม่ได้มันก็ต้องตาม
1: ก็ต้องใช้ใช่ครับใช่คร
0: ับ แต่กลัวว่าไอ้ที่นั่นอ่ะถ้าต่อยืนเดินต่อที่อำเภอคง
1: มันจะไม่พอ
0: มันต้องเพิ่มคงจะเพิ่มไม่น้อยเลยต้องเพิ่มเยอะ
1: ที่สำคัญเนี่ยเหตุและผลต้องชี้แจงให้คนเขาเข้าใจไม่เข้าใจก็มายื่นหนังสือแบบนี้ครับ อยากจะฟังคำอธิบาย
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยเนี่ยมันบางทีมันต้องยอมรับว่าเรามันไม่ใช่แบบจะไปฟู่ฟ้าเลยแล้ว
1: ครับ
0: มันต้องอยู่แบบจนๆเจียมๆอ่ะพูดตรงๆนะรัฐบาลก็จะต้องจนต้องเจียมไปเรื่อย
1: ครับ
0: ไอ้ประเภทไปฟู่ฟ้าทำนู่นทำนี่จะแจกนู่นแจกนี่นะมันจะยากขึ้นเรื่อยๆ
1: ก็บัตรคนจนเนี่ยอยากจะลดงบประมาณลงไปเอาลงทะเบียนกันใหม่คาดว่าน่าจะตัวเลขลดลงเพิ่มขึ้นนะ
0: ในที่สุดแล้วการเมืองก็จะเสียหายถ
1: ้
0: าไปลดเขาก็ด่า
1: ครับ
0: ก็ไม่กล้าลดก็ต้องแบกกันต่อไป
1: อ
0: ย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อะไรที่มันจะเสียการเมืองนะก็ไม่กล้า
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา

0: 17นาทีครับพี่ไพศาลครับแหมคุณผู้ฟังคุยถามเข้ามาแล้ววันที่2แล้วเนี่ยตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วพัทยาเป็นยังไงบ้างเนาะนะลูกเรือเขาคงกำลังสนุกสนานบนฝั่งเลยหรือเปล่านะนะไปดูข้อมูลให้แล้วครับก็คึกคักขึ้นกว่าเมื่อคืนนี้เยอะเลยนะฮะแล้วก็บางส่วนตอนกลางวันน่ะเห็นไปเที่ยวปราสาทจัตุธรรมกันเยอะเลยพี่ไพศาล
1: เห็นมีข่าวรายงานข่าว
0: อยู่ตรงไหนตรงนาเกลือป่ะตรงนั้นฮะ
1: ก็ขึ้นไปทางอยู่ทางบางละมุงนะฮะ
0: ครับ
1: อยู่ทางอำเภอบางละมุงถ้ามาจากกรุงเทพก็อยู่ก่อนถึงที่จะถึงเมืองพัทยานะก็เป็นไปได้น่าจะอยู่ใกล้ๆตรงนาเกลือนั่น
0: เขาคงเห็นจากทะเลมั้งฮะแล้วก็สวยดีอยากจะมาดู
1: พวกเหล่านี้เขาดูข้อมูลอยู่แล้ว
0: หมดแล้วใช่ไหมครับ
1: เขาเห็นข้อมูลมาแล้วล่ะแล้วก็จองใครซื้อ
0: ครับ
1: ไอกองทัพเรือจัดพวกตั๋วเต๋ออะไรเขาดูอยู่แล้วล่ะอาจจะมีทัวร์มีอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: เขาคงไม่มาเองหรอกมีทัวร์มีรถพามามีมักกุเทศนำชมมีอะไรต่างๆอยู่
0: ผมเป็นภาษาไทยสมจริง
1: เขาไม่ใช่มาดุยมาหรอกเขาเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว
0: ครับ
1: เขาอยากจะมาชมมาอะไรบ้าง
0: ก็มีรถบริการไอ้ตรงพัทยากลางเลยพี่เบสานพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการเนี่ยเขายื่นโบชัวร์ให้เลยว่าเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจแบบเนี้ย1วันสนใจไหมราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ
1: คือทหารเรืออนาวิกโยธินยุคใหม่ๆเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะต่างจากยุค GI นะยุค GI เนี่ยมันจะเป็นเด็กหนุ่มเป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: แต่ยุคนี้คุณไปดูดิลงจากเรือมานะผู้หญิงไม่น้อยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฐานเรือที่เป็นผู้หญิงนาวิกโยธินที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะมากิจกรรมจะไปเน้นเรื่องไปพวกบาร์โกโก้ไปกินวงกินเบียร์ต่างเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งอ่ะกลุ่มบางกลุ่มเขาก็ไปหนุ่มๆอะไรเงี้ยเขาก็ไปนะ
0: สาวๆก็ช้อปปิ้ง
1: แต่สาวๆเขาก็ไปช้อปปิ้งบ้างไปสปาบ้างไปนวดบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
0: ครับ
1: นวดไทยอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ไปชมไปอะไรต่างเลยก็จะมีกิจกรรมของคุณสุภาพสตรีเขาด้วยมันจะต่างจากยุค GI อ่ะพูดตรงๆเลยว่า
0: ก็ถ้าเรื่องนวดนะเยอะสุดนะพี่เพศานกลางเมืองอ่ะตรงแถวๆประตูน้ำอ่ะครับแล้วก็ไอ้โซนที่จะถึงโรงแรมที่ยาวเหยียดไปจนถึงสวนลุมพินีอ่ะไอ้โซนตรงนั้นนะพี่เพศานที่เป็นอาคาร
1: พาณิชย์เนี่ยเหรอ
0: กรุงเทพเนี่ยใจกลางกรุงเทพเราเนี่ยทุกตอกซอกซอยนะครับพี่เพศานเอาประตูน้ำก่อนนะตรงประตูน้ำในซอยทุกซอยครับลึกเข้าไปทุกอาคารพาณิชย์เขาปรับเป็นสปากับนวดอ่ะโดยเฉพาะนวดเท้าเนี่ยโอ้โหต่างชาติชอบมาก
1: เข
0: าม
1: ากันที
0: เป็นคันรถเลยพี่เพศาน
1: คือแต่ก่อนยังเป็นมาซื้อไอ้เสื้อผ้าใช่ไหม
0: ครับไอ้ฝั่งไอ้เสื้อผ้านี่ฝั่งตรงข้ามแต่ว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถัดไปอีกนิดนึงเดินไม่กี่ก้าวเนี่ยก็จะเป็นร้านนวดทั้งหมดเลยนะฮะ
1: อ๋อฝั่งไหนฝั่งตรงข้ามไอ้เสื้อผ้า
0: ครับครับใช่ครับ
1: ฝั่งที่แต่ก่อนเป็นบ่อนปอประตูน้ำนะนะ
0: ฮะใช่ครับกลายเป็นครบรีโนเวทใหม่เป็นสถานที่นวดเท้าแล้วโอ้ลูกค้านั่งรอกันเต็มไปหมดเลยโอ้ก็แสดงว่าของเราขึ้นชื่อมากนะฮะนวดผ่อนคลายเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าไปนวดที่อื่นๆนะพี่ไพศาลเป็นลักษณะของการขยำอะไม่ใช่จับเส้นเหมือนบ้านเราอะถ้าเกิดว่าคนคือติดเรื่องของการนวดเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าพอมาร้านเนี้ยอะคนเนี้ยนวดถูกจับเส้นเราถูกเราหายเมื่อยจริงๆเราผ่อนคลายจริงๆกับอีกประเภทนึงที่เนี่ยคนเนี้ยนวดไม่เป็นประมาณนั้นนะแต่ฝรั่งต่างชาติกับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคงมาเจอหมอนวดไทยอ่ะนวดไทยแล้วจับเส้นถูกข้อหายเมื่อยเขาคงติดใจมากครับ
1: ผมนวดไม่ได้ตลอดชีวิตละ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะนวดปั๊บบีบไปเนื้อผมจะมันจะเป็นจะเขียวจ้ำมันผมกินยาละลาย
0: ริมเลือด
1: ละลายริมเลือดอยู
0: ่ครับ
1: จะไปนวดไปกดไปอะไรเงี้ยโหเป็นจำจำ
0: ช้ำเขียวช้ำเลย
1: ช้ำเขียวช้ำหลายวันกว่าจะหาย
0: โอ้โหไหล่ผมติดไงผมก็เลยเป็นนวดไงพี่เพศานโอ้โหเจอคุณลุงนะฮะท่าทางแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าดัชนีพิฆาตเลยฮะใ จับผมยก

0: ใหญ่ขึ้นนะครับยกสูงๆเนี่ยแล้วก็เอานิ้วโป้งของเขาเนี่ยกดเข้าไปในรักแร้เดี๋ยวลุงจะเขี่ยเส้นให้มันจะหายปวดเลยโอ้โหใช่ครับหายปวดทั้งน้ำตาไหลเลยฮะ
1: ก็มีผมเคยมีพรรคพวกที่รู้จักกันเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็ชวนไปเชียงใหม่กันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปแม่ฮ่องสอนไปเช้าเย็นกลับกัน
0: ครับฮะ
1: เอานั่งเครื่องบินนกแอร
0: ์อ๋อฮะฮะฮะลงส
1: นามไปเที่ยวเช้าเลยนะ
0: ครับ
1: บินประมาณสัก8โมง9โมงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วมันจะมีเที่ยวเย็นก็คือพูดง่ายๆว่านกแอร์มันจะมีบินอยู่2รอบเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนคือเช้ากับเย็น
0: ครับ
1: เช้าเนี่ยบินออกไปจากเชียงใหม
0: ่อ่าฮะ
1: พอไปถึงแม่ฮ่องสอนในเครื่องลำนี้ก็จอดรอผู้โดยสารก็บิน
0: แล้วตอนเย็นก็บินกลับอ๋อ
1: ไม่เย็นอ่ะเช้าเลย
0: ครับเช้าอีกวันนึงเลยนะฮะ
1: ไม่เช้าวันในวันเดียวกันเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือออกจากสมมติออกจากเชียงใหม่ประมาณสัก8โมงใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ประมาณ8โมงครึ่งไปถึง
0: แม่ฮ่องสอน
1: แม่ฮ่องสอนประมาณสัก9โมงครึ่งก
0: ็
1: ออกจากแม่ฮ่องสอนกลับมาเชียงใหม่
0: เดี๋ยวแล้วเราไปเที่ยวแค่ชั่วโมงกว่าๆเองเหรอ
1: แล้วก็เที่ยวเย็นเนี่ยมันจะออกจากเชียงใหม่ประมาณสัก4โมงเย็น
0: ไปถึงแม่ฮ่องสอน
1: แล้วก็ไปถึงแม่ฮ่องสอน4โมงครึ่งแล้วก็มาสัก5โมงครึ่งก็ออกจากแม่ฮ่องสอนกลับเชียงใหม
0: ่โอ้
1: เราก็ไปเที่ยวเช้าแล้วเราก็ทำอะไรของเราก
0: ลับ
1: แล้วก็กลับไปที่เที่ยวเย็นไฟเย็นมันจะอยู่ในตัวเมืองได้ปรากฏว่าไปกันเนี่ยประมาณ 4-5 คนเนี่ยไปเพื่อไปให้หมอนวดเป็นหมอแก่อายุมากนะที่
0: แม่ฮ่องสอนเนี่ยนะฮะ
1: เป็นอาจารย์เลย
0: ครับ
1: มาบรรยายมาสอนวิชานวดในมหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ราชภัฏผมไม่แน่ใจว่าสวนดุสิตหรืออะไรยังไงเนี่ยหรือสวนสุนันทาอะไรเงี้ยนะเขาจะมีหลักสูตรว่าในเรื่องเกี่ยวกับนวด
0: ครับ
1: แล้วเป็นคือต้องจองอ่ะโทรไปจองแล้วก็จะล็อกเวลา
0: ล็อกคิวไว้เลย
1: บินไปลงมาวันที่3คนอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แล้วไปที่บ้าน
0: ครับ
1: ไปที่บ้านไงเลย
0: โอ้สแสดงว่าดังจริง
1: ผมไม่ได้จองคิวไปผมตามไป
0: ครับ
1: อีก3คนที่เขาจองคิวก็นวด
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังเมตตามาช่วยจับที่บ่าให้ผมนะ
0: ฮะ
1: ตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำไม่เรื่องหัวใจ
0: ครับ
1: ยังนวดอะมือเบาแล้วแกบอกเลยบอกว่าไอ้ประเภทนวดหนักๆเนี่ย
0: uh-huh.
1: ไม่ใช่แน่นอน คือต้องนวดเขาบอกว่าต้องรู้ให้รู้ได้เลยว่าเส้นกล้ามเนื้อเนี่ยคือยังไง แล้วเขาจับด้วยน้ำหนักที่มันดูแล้วมันนุ่มนวลอ่ะ
0: เหมือนเขาเรียนกายวิภาคมาด้วยนะฮะ
1: แต่ว่ามันจะตรงเส้นตรงจุดที่มันเกิดการปวดเมื่อยหรือเกิดเส้นของกล้ามเนื้อแล้วเกิดการบิดตัวเกิดการเกร็งเนี่ยนะคือจะบีบให้มันคลายตัวให้มันอะไรต่างๆมันจะได้ลดการเจ็บปวดหรืออาการบ่าโค้งบ่าแข็งอะไรอย่างที่ว่า
0: ครับ
1: กันนวดให้ผมประมาณสักนาทีไงจับเรารู้สึกว่ามือ
0: ผ่อนคลายใช่ไหมฮะ
1: มือแกเบาแม่ผมสังเกตได้อย่างว่ามือแกเบาแล้วแกบอกผมเลยว่าอย่าไปติดในแค่ว่าถ้ามือแข็งแล้วมานวดให้เราแล้วก็คือเก่งนะก็จะพูดในลักษณะเนี้ย
0: ต้องไล่เส้นถูกด้วยฮะ
1: ก็จะเน้นว่าต้องรู้เรื่องของไอ้การวิภาคอะไรต่าง
0: ครับผมเนี่ยไปชิมชาบนดอยแม่สลองนะพี่เพศานแล้วก็เดินขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาปวดขามากแล้วมีร้านอยู่ร้านหนึ่งมีคนนวดอยู่คนเดียวเชื่อไหมว่าคนต่อคิวเป็นสิบฮะเขาบอกว่าคุณไปกินข้าวก่อนเลยไปทานอาหารก่อนแล้วคุณคิวสองทุ่มครึ่งนะอีกคิวนึงอย่างนี้เลยนะฮะวันหนึ่งเขารับแค่ประมาณสักสิบกว่าคนเท่านั้นอ่ะพี่เพศานโอ้แล้วโหหลายคนที่ไปตรงนั้นแล้วก็คุยกันเนี่ยโอ้โหถ้าเราทำธุรกิจแล้วเรานวดเป็นนะมาเปิดธุรกิจตรงเนี้ยผมว่ากำไรอื้อซ่าเลยฮะ
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีร้านนวดไปเปิดโดยเฉพาะนวดฝ่าเท้าแล้วหรือยังครับบนดอยแม่สลองเนี่ยครับ แต่โอ้โหไปนานมากแล้วร้านสะดวกซื้อขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วอะครับ
1: นี่ผมพยายามจะเซิร์ชดูนะ
0: ครับ
1: ว่าที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยหมอนวดชื่อดังอะไรชื่ออะไร
0: ครับ
1: ดูแล้วไม่คุ้นชื่อหมอคนเนี้ยชื่อหมออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ชื่อแกเป็นชื่อไทยๆเนี่ยชื่อแบบชื่อคนหนึ่ง

0: ู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่จำไม่ได้นานมากแล้วเป็น10ปีแล้ว
1: ครับ
0: นะเป็น10ปีแล้วที่เคยขึ้นไปเจอกัน
1: เป็นอาจารย์เลยเหรอครับ
0: ก็ฟังคุยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แกนวดให้กับนั่นไปแล้วแกก็นั่งแกนวดไปแกก็คุยแล้วก็นั่งฟังกันไปไง
1: ครับ
0: ดูแกนวดเป็นบอกอย่างที่เรียนอ่ะก็คือมี3คนน่ะคนนึงก็ใช้เวลาประมาณคนละชั่วโมง
1: ครับ
0: นะ
1: ครบ3คนก็เครื่องบินมาพอดี
0: นะก็สั่งข้าวเคอะไรมานั่งกินเลยที่บ้านน่ะ
1: ครับ
0: มีแกก็จะมีลูกน้องอะไรเงี้ยแกจะกินอะไรก็บอกมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวเด็กมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อมาให
1: ้โอ้โหนี่แสดงว่าดังจริงนะนั่งเครื่องไปนวดเลยนะครับเนี่ย
0: นั่งเครื่องไปนวดเลย
1: ครับดูเรื่องอื่นๆกันบ้างครับอบอร์ดกสทช.ที่พี่เพศาลเดาเมื่อวานเนี้ยตรงเป๊ะเลยครับ
0: น
1: ี่ล่ม
0: นะ8ครั้งนี้รอบที่8ใช่ไหม
1: ล่มครับวันนี้ก็ล่มฮะครับล่มเป็นรอบที่8แล้วครับสำหรับแต่ว่าวันนี้ประธานคุณหมอสรณะไม่เข้านะ
0: ไม่เข้ารถยังไงรถเป็นล่มทำไม
1: ครับก็น่าจะเข้ากันไม่ครบนะฮะ
0: เพราะว่าอีกอะไรนะ3ท่านอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกเลยว่าถ้าหมอสรณะไม่เข้ากรรมการที่เหลือพร้อมที่จะประชุม
1: ฮะ
0: แต่ที่แสดงว่าหมอสรณะไม่เข้าแล้วคนอื่นก
1: ็ไม่มากันด้วย
0: ไม่มาประชุมด้วยองค์ประชุมไม่ครบอีก
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วจะเป็นซะอย่างนี้นะ
1: ก็วาระก็ค้างตึงอยู่เป็นโอ้จะเกือบจะ200อย่างไปแล้วมาฮะ170 180แล้วเนี่ยครับก็คือวันนี้นะฮะการประชุมบอร์ดกสทช.เนี่ยนะครับล่มเป็นครั้งที่8นะฮะเกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบฮะล่าสุดประธานเองก็ติดภารกิจครับก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.วันนี้ท่านติดภารกิจขอเลื่อนประชุมออกไปเป็นวันที่9ฮะก็คือ9กันยายนนี้ก็วันนี้ฮะบรรยากาศหน้าห้องประชุมของสำนักงานกสทช.เนี่ยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมห้องประชุมตามวาระปกติซึ่งเริ่มประชุมกันตอนบ่ายโมงครึ่งจนเวลา10
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะมหานครรอบทิศช่วงนี้เนี่ยก็อยู่กับเราสองจอดีเจกล้วยกล้วยจันแรมสัมพันธ์นิวัฒน์ค่ะ
3: ครับดีเจด้งครับจามอนกิจสวภาคครับคุณผู้ฟัง
2: อยู่กับเรา90กว่าท่านจะ100นึงแล้ว
3: มาเลยวันนี้ไล่อ่านไปให้หมดเลยนะครับ
2: เวลามาช่วงมหานครรอบทิศคุณปุญญวัฒน์ต้องมาเลยนะฟังจากอุบลราชธานี
3: ครับผม
2: นี่นะคะ
3: วันนี้พี่สัสิมาสวัสดีนะครับ
2: คุณจัวเรายังบอกว่าอยากให้รัฐบาลปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างจริงจังให้มันหมดไปเลยนะโอ้โหมันก็ยากเนาะ
3: ใช
2: ่
3: คุณเขหรือคุณเกนะครับพี่ศาสิมาพี่ทองคำสวัสดีนะครับนะฮะพี่แล้วแต่บางสักแก้วนะครับพี่ศรีวัยส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับโอ้พี่แทนนะครับคุณพิทยาฟังประจำนะครับชอบจากลุงบ้านทุ่งลุงนะขอบพระคุณนะครับนะฮะพี่นันอสังหาบ้านสวนสวัสดีครับพี่กวยจันนะครับ
2: จัน
3: หายไป ไม่น้อยนะครับ85ไอ้อันนี้ข่าวไหน85ไม่น้อยนะครับหรืออะไรเข้ามาดีอะไรนะไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวว่ากันต่อทุกท่าน

0: ครับ
1: มาลุยกันต่อลุยกันต่อ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันเนี้ยอยากจะเล่ามากมากเลยนะคะในท่ามกลางที่เรามีปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องของบริจาคให้วัดอะไรเงี้ยกลับมีครอบครัวหนึ่งโด่งวันเนี้ยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยเขาโพสต์อนุโมทนาบุญให้กับครอบครัวของคุณอุไรศรีคนึงสุขเกษมและครอบครัวบริจาคที่ดิน90ไร่ในเขตบางขุนเทียนให้ด้งไทยมูลค่าที่ดินเท่าไหร
1: ่บางขุนเทียนนะ
3: 90ไร
1: ่90ไร่
3: ใช่
1: โห
3: เลยกรุงเทพฯเป็นนี่ตอนนี้ก็ทางถนน8ทรง82
1: 90ไร่900ล้าน
3: น่ะเออเนี่ยก็ใกล้เคียง
1: ไร่ละ10
3: พันกว่าพันกว่าล้านเพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่นะคะบอกว่าเริ่มต้นก้าวใหม่สู่อนาคตการรักษามะเร็ง2กันยายนจัดพิธีบวงสรวงณพื้นที่ก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเดินหน้าสู่การก่อสร้างอย่างเป็นทางการนะคะพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากความเมตตาของคุณอุไรศรีคนึงสุขเกษมและครอบครัวที่บริจาคที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็งรองรับความต้องการบริการที่เพิ่มขึ้นนะคะพร้อมกับยกระดับการรักษาการวิจัยและวิชาการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลค่ะก็เนี่ยพื้นที่ก่อสร้างอยู่ที่บางขุนเทียนแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนนะคะพี่ก็โหทำธุรกิจอะไรรวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้มากเลยก็ปรากฏว่าโอ้โหครอบคุณอุไรศรีคนึงสุขเกษมเนี่ยนอกจากบริจาคที่ดิน90ไร่ที่บางขุนเทียนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยบริจาคนะที่ต่างจังหวัดจำจังหวัดแม่ไม่ได้แม่น100กว่าไร่อ่ะให้กับกรมการแพทย์แล้วนอกจากนี้ก็ยังบริจาคให้กับสถานศึกษามาตลอดนะเออเป็นแบบมูลค่าเป็นร้อยเป็นพันล้านเลยอ่ะเออเขาบอกครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีแบบให้คล้ายเป็นมรดกตกทอดมีที่ดินเยอะอ่ะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะเอาไว้กับตัวเองเนาะ
1: สุดยอดอนุโมทนาบุญ
3: สุดยอดมากมากเลยเนาะ
1: เออแบบ90ไร่นะพี่
3: 90ไร่นี่90ไร่ที่บางขุนเทียนแต่ก่อนนั้นนี่ก็บริจาคที่ดินร้อยกว่าไร่ที่ต่างจังหวัดจำจังหวัดไม่ได้เหมือนกันก็อยากรู้ว่าครอบครัวเนี่ยบางทีนึกว่าเป็นครอบครัวทำเพราะผมก็ไม่ได้แบบแสดงว่าไม่ได้มีโปรไฟล์หรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่รู้ว่าเป็นคุณป้าที่ชอบบริจาคเรื่องการศึกษาเรื่องของการแพทย์มาโดยตลอดเลยมีลูกก็อยู่กับลูกเป็นอาจารย์อ่ะอาจารย์เกี่ยวกับการศึกษาอย่างเงี้ยดีมากๆขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: คนใจบุญใจดีก็ดีใจหายนะครับเห็นคนใจร้ายเนี่ยนะฮะแม้แต่สุนัขเนี่ยยังจับไปโยนทิ้งน้ำได้นะฮะที่ปราจีนบุรีตอนนี้เขากำลังผวากันนะพี
3: ่เป็นยังไง
1: หมาหายไป7ตัวแล้วครับ
3: 7ตัวแล้วไปไหนอ่ะ
1: ยังไม่รู้ชะตากรรมของน้องหมาพวกนี้เลยแต่ที่แน่ๆมีซากหมูลอยน้ำมาเออก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะครับ4หมู่ในอำเภอประจันตคามของปราจีนบุรีนะครับกำลังสงสัยว่าเอ๊นะหมาของพวกเขาที่หายตัวไปอย่างน้อยเนี่ย7ตัวละภายในเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเออนะน่าจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าที่มาขโมยหรือมาทำร้ายน้องหมาของพวกเขามีเจ้าของคนนึงประกาศตามหานะครับมีรางวัลเหมือนนำจับเลยอ่ะนะครับใครเจอนะครับจะให้เงินสินน้ำใจตัวละ 5,000 บาทหมาเขาหายไป2ตัวชื่อว่าเจ้าดำดงกับเจ้าจัมโบ้นะครับยังไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่หรือเป็นซากแล้วแม้ว่าใครเจอว่ายังเป็นซากเขาก็ยินดีจะให้ขอให้แจ้งมาเน
3: ี่
1: ยคนรักหรือว่าคนเลี้ยงอ่ะนะพี่นะ
3: ค่ะ
1: โอ้โหยังไงเนี่ยก็ขอให้เห็นร่างอ่ะถ้าเกิดว่าจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วจริงๆอ่ะนะครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบดูนะครับเขาบอกว่าห่างจากหมู่บ้านที่สุนัขหายเนี่ยไปสัก 3-4 กิโลเนี่ยมันจะมีพื้นที่นะครับที่น้ำเนี่ยนะฮะเจิ่งนองนะเป็นซากหมูขนาดใหญ่เจอซากหมูขนาดใหญ่นะนอนตายอยู่ที่นั่นด้วยแต่ยังไม่เจอซากสุนัขนะครับเจ้าของสุนัขบอกแปลกมากมันไม่เคยหายไปแบบนี้นะหมาของพวกเขาเนี่ยนะครับนี่หายไปหลายวันแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาก็เลยกลัวว่าคงจะไม่ปลอดภัยแล้วล่ะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเคยมีนะสุนัขเนี่ยถูกจับใส่กระสอบแล้วโยนทิ้ง

น้ําลอยมาอย่างเงี้ยก็มีก็ตามจับไม่ได้ว่าเป็นฝีมือใครนะครับอ่ะตอนนี้ก็มีการประกาศเตือนผ่านทางสังคมออนไลน์แล้วให้เจ้าของหมาระวังหมาของตัวเองแล้วก็ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา

0: หมอปากแซบมีหมอคนหนึ่งเนี่ยด่าคนไข้ดูถูกด้วยด้อยค่าการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล30 บาทนี่ไปออกรายการโหนกระแสบ้างหมอปากแซบคนหนึ่งเขาไปรักษาแล้วก็ไปด่าเขาไงว่าไปรักษาทุกไปด้อยค่าไอ้30 บาทว่าไม่มีคุณภาพยาที่เขาให้มาเนี่ยเป็นยาแบบเกรดห่วยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ถึงมือแพทยสภาแหละนะหมอปากแซบคนนี้ถึงมือแพทยสภาแล้วเขาบอกว่าที่ไปด่าคนไข้แรงมากเลยเนี่ยวันนี้ทางพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาบอกว่ารับรู้และติดตามข่าวนี้แหละที่เขามีการพูดกับผู้ป่วยเนี่ยนะมากอย่างมากเลยเนี่ยคนสนใจเพราะว่าไปกระทบกับความรู้สึกของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวโดยตรงเลยนะคะเลขาธิการแพทยสภาเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนป่วยเนี่ยเมื่อไปหาหมอก็จะต้องกังวลนะกลัวอารมณ์เปราะบางคุณหมอก็ให้ความสำคัญนะคุณหมออิทธพรน่ะบอกว่าการสื่อสารแล้วการปฏิบัติต่อผู้ป่วยสำคัญนะดงบางทีแบบเราเจอหมอเนาะที่เขาคุยกับเราดีเขาหมอรู้เป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ดีนะความรู้สึกก็จะให้ไว้วางใจไม่ใช่ว่าไปด่าไปทออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยผู้ป่วยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาแบบไหนเนี่ยก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะเท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐเนี่ยไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์
0: คือการสื่อสารพูดคุยกันเนี่ยจะต้องให้เกียรติแล้วก็เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันด้วยจะโกรธจะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยคุณหมอว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพหรือไม่ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยก็ต้องดำเนินการนะคะเนี่ยมีหลักจริยธรรมของทางการแพทย์บอกว่าข้อ7เนี่ยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพแล้วก็มีข้อหนึ่งบอกว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นก็เมื่อกี้ก็ดูเอ๊ะเขาก็ว่าไม่รู้ว่ายังไงบ้างแต่คงจะคือเขาบอกว่าแรงเหมือนกันนะเนาะไล่ไปทำนู่นทำนี
1: ่
0: พี่ก็ดูในนั้นเอ๊ะข่าวนี้เขาว่ายังไงบ้างด่าเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไล่โทรคุกคามไล่ให้ไปขายตัวด้วยมีงี้ด้วยเหรออื
1: ม
0: โอ้โหตายอย่างงี้เดือดกันไปหมดเลย
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะครับไปตรวจสอบนะครับเรื่องของการของงบประมาณของประเทศภาษีของพวกเราทุกคนนี่แหละนะครับถูกนำไปใช้ถ้ามันเป็นประโยชน์เนี่ยนะฮะก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตอย่างว่าที่มุกดาหารเนี่ยมันถี่ไปไหมของงบไปตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์9,900,000 บาทนะครับไปติดตั้งเสาไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด50 วัตต์นะฮะพร้อมฐานเสาที่เป็นเข็มเหล็ก148 ชุดปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยทียิปนะฮะเขาลงข้อความมาไว้ครับพี่เขาบอกว่าตามชื่อเขาล่ะมันทียิปเกินไปไหมเนี่ยมันต้องตั้งติดกันขนาดนี้เลยเหรอราคาเสาต่อชุดนะเฉลี่ยออกมาก็จะตก 66,900 บาทนะครับใช้งบประมาณ9,900,000เนี่ยแต่ถ้าตีเป็นเสาเนี่ย 66,000มันเลยติดจนทีนะครับเขาบอกอย่างเงี้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่ากับเงินเกือบ10 ล้านงบประมาณแผ่นดินที่สูญเสียไปเดี๋ยวต้องให้หน่วยงานเนี่ยนะครับมาตรวจสอบนะว่าราคาต่อชุดเนี่ยแพงเกินจริงไหมสองระยะห่างระหว่างเสาเนี่ยมีการคำนวณทางวิศวกรรมไหมว่ามันต้องกี่ร้อยเมตรต้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความสว่างที่มันเพียงพอในความรู้สึกมองด้วยสายตาเนี่ยมันถี่ไปแต่ก็ไม่รู้ล่ะถ้าทางนะหน่วยงานเนี่ยนะฮะเขายืนยันหรือเขามีข้อมูลทางวิชาการได้ว่ามันต้องติดแบบนี้เพื่อความปลอดภัยอุบัติเหตุมันจะลดลงโน่นนี่นั่นอะไรเอ้าก็ว่ากันมานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยนะครับที่มุกดาหารนะครับ บอกว่าโครงการที่เป็นประเด็นนี้นะฮะ

0: มันเกิดก่อนที่นายกคนนี้จะมารับตําแหน่งแต่ในมุมมองของตนเองเนี่ยก็คิดว่าโครงการนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อชุมชนนะเอายิ่งทีมันยิ่งสว่างอุบัติเหตุมันก็น่าจะน้อยลงนะมันไม่เปรียวเหมือนเมื่อก่อนผู้คนก็ไม่โดนลักวิ่งชิงปล้นเอาไม่รู้ล่ะหน่วยงานราชการเขามองแบบนี้เขามองว่าติดตั้งเสาเยอะๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอุบัติเหตุไม่ค่อยมีเหตุร้ายเกิดขึ้นอ๋อถือว่าขอไปเพียบเลยฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: เมื่อวานที่เราบอกว่าขวัญอุษามณีใช่ไหมไปเป็นพยานให้กับคดีแตงโมเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่อยู่ในคดีนี้แซนจันมีแซนกับกระติกเน
0: า
2: ะแซนนี่ชิลมากเมื่อวานกระติกเขาก็ชิลนะแซนก็แซนวิสาพัฒน์ใช่ไหม
0: คร
2: ับ ก็ชิลเหมือนกันนะก็นี่แหละทางด้านของแซนวิสาพัฒน์ก็โพสต์คลิปล่าสุดเลยไปเลี้ยงนกเลี้ยงไก่แล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าไปดูไปฟังอะไรกันมาก็อย่าลืมคิดวิเคราะห์กันด้วยนะคะเชื่อคนง่ายระวังเป็นเหยื่อ call center นะ เป็นห่วงค่ะ
0: เธอแสบเมื่อก่อนแสบยังไงเดี๋ยวน
2: ี้ก็ยังแสบเหมือนเดิม
0: แสบอย่างนั้นนะ
2: โอ้แสบแสบโอ้ระวังนะจะเลยระวังเป็นเหยื่อ call center นะเป็นห่วงค่ะ
0: เปย์อ่ะ
2: แล้วก็ยังบอกด้วยว่าชาวเน็ตลูกไปดูละครสังกัดบ้านพระอาทิตย์มาแล้วไม่อินจนมาแซะชาวบ้านนะคะฉันก็อยู่บ้านเลี้ยงนกเลี้ยงไก่เนาะไม่แซะกันนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเลยจ้า
0: เ
2: มล่าหน้าตาสดใสนะแต
0: ่คือทางนู้นเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าเรือลำคุณแตงโมเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเลยด้วยซ้ำ
2: นั่นแหละไม่แต่พี่ก็นึกนะดงถ้าเกิดมันไม่อะไรเลยแล้วทางตำรวจเนี่ยมันจะมันทำให้เขาลงคดีไปขนาดนั้นได้ไงดงถ้ามันไม่มีอ่ะ
0: มันไปบ
2: นต้องไปไม่ใช่หรือบอยหรือใครที่ว่าไปออกไปเรือตกยังไงตกแตงโมตกยังไงนู่นนี่นั่นเลยเนี่ยขนาดนั้นน่ะมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะทางคดีความเนี่ยตำรวจทำคดีความที่มันไม่จริงเนี่ยหรอโอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะก็ไม่รู้สิก็รอต่อไปแล้วกันบ้านพระอาทิตย์ถูกแซะอย่างนี้เป็นไงบ้างล่ะโอ้โหถูกแซะอย่างแซบเลยแซบ
0: จบตอนจบนะครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: ัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอม

0: ่นผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
4: หานครโรคทิพย
5: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
6: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
7: ก็อันดับ5ทักทายนะครับพี่ลำพึงสวัสดีนะครับพี่ดาบอกว่าโอ้ยในห้างมันก็ปนกันสว่างจะตายร้านทองก็สว่างถ้าถนนสว่างทำไมถึงจะเกิดอุบัติเหตุไม่ได้นะเข้าใจเปรียบเทียบแล้วพี่นะนะสรุปว่ายังไงพี่นารู้สึกว่ามันถี่เกินใช่ไหมเสาเนี่ยมันเปลืองภาษีเราใช่ไหมนะครับพี่บุญชนกบอกสัญญาณแย่เลยวันนี้ฝนตกเหรอครับสวัสดีพี่สุมิตรนะครับพี่สุครีมนะครับฟังจากแพร่ทุกวันเลยขอบคุณนะครับรอฟังอยู่นะครับนะฮะคุณอุดฟาร์มใช่ไหม
8: เมื่อกี้ได้ชมเราสองคนใครอ่ะลงเลื่อนไปได้
7: มันเยอะจนไม่รู้จะอ่านยังไงแล้วครับพี
8: ่
7: พี่บุญวัฒน์ก็บอกเล่าข่าวดีมากเลย
8: โอ้โห
7: แต่ถ้าไม่เล่าจะดีกว่า
8: เรื่องเล่า
7: ทำไมทหารถึงห้ามเข้าซอย6ซอย7
8: ก็มันเป็นของเอกชนใช่ไหมล่ะมันแคบใช่ไหมล่ะ
7: ไม่เขาบอกว่านี่ไงเขาบอกเป็นบาเบียที่พัทยา
8: ก็เป็นบาเบียแหละ
7: แล้วก็
8: มันแค่เป็นของเอกชนด้วยดูแลมันทั่วถึงนี่พูดอย่างเป็นทางการ
7: แล้วก็
8: พูดอย่างเป็นทางการ
7: ภาพลักษณ์มันไม่ดีไปเนี่ยมันก็จะมีสาวๆมาว่าโอ้you come on you มา you
8: ท่าทางเธอได้ได้มากเลยนะเธอ
7: ดึงมากดนี่เลย
8: โอ้หัวล้อเสียง
7: ซอยเน
8: ี่
7: ยเขาจะแนวแบบฮาร์ดคอร์หน่อยพี่พจรินแต่เขาจะนอนแบบว่าถ้าพี่เข้าไปเนี่ยนะเขาจับเอาหัวกรอบกดได้เลย
8: อย่างฉับพลันเลยไม่ทันได้อะไรหายใจไม่ออกเลยนั่นน่ะ
7: จะน่ารักฝันแล้วก็จะน่ารักหน่อย
8: แม้เขาก็ไปเที่ยววัฒนธรรมก็มีนะดง
7: ใช่ใช่ใช่นะมาที่นะครับเพื่อนบ้านกันแท้ๆนี
8: ่
7: วันนี้คุณป้าเขาไปแจ้งความเพื่อนบ้านมันขโมยไก่ชนตัวโปรดของฉันไปอ่ะแล้วจับไปเชือดคอเตรียมต้มเป็นเมนูเด็ดต่อหน้าต่อตาฉันเลยเออไก่ชนนี่ก็ต้มกินได้เหรออ๋อนะครับคุณป้านะครับอายุ68ปีชื่อว่าป้าจันเพ็งนะครับไปแจ้งความที่สภ.เมืองอุดรธานีนะว่าถูกนายบอยโอ้โหรุ่นลูกเลยนะอายุ38นะเพื่อนบ้านนะครับบุกเข้ามาขโมยไก่ชนเพศผู้อายุ2ปีชื่อว่าเจ้าประดูนะฮะขโมยไปยังไม่พอยังจับถอนขนนะเตรียมชำแหละป้านี่ไปเห็นมากับตาเลยสงสารมันมากก็เลยมาแจ้งข้อหานะครับลักทรัพย์ผู้อื่นป้าบอกว่าไก่ตัวเนี้ยสามีซื้อมาตั้ง 5,000 เลี้ยงมานานแล้วเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์จู่ๆนะฮะในบอยเนี่ยบ้านตรงข้ามมีพฤติกรรมชอบลักเล็กขโมยน้อยหน่อไม้ที่ฉันปลูกไว้หลังบ้านเนี่ยมันเอาไปประจำแต่ไม่คาดคิดเลยมันจะกล้าเอาไก่ฉันไปแล้วก็เอาไปฆ่าดูดิพี่ตอนนี้เหลือแต่ตัวขนหลุดหมดเลยตายแล้วอะ
8: ไก่ก็ไม่ได้อ้วนไม่ได้อะไรเลยนะ
7: ไก่ชนไก่ชนเพียวนะ
8: เพรียวดูดน่องเห็นไหมน่องเพรียวเลย
7: ป้าเพ็ญบอกตอนไปถึงนะมันกำลังลมควันเลยอะ ได้กลิ่นเลยเข้าไปดูก็เลยถามว่าทำอะไรเนี่ยบอยบอกกอไฟเฉยๆก็เลยรีบไปดูในกระสอบมันวางกระสอบอยู่อันใบนึงนะครับไปดูนั่นแหละนะไก่ก็อยู่ในนั้นนี่แจ้งความแล้วครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: อันเนี้ยมันจะฮาหรือจะผวาดีมันเป็นไปได้แต่เรื่องนึกว่าภาพ AI มันเป็นภาพหนู2ตัวมันยืนมันอย่างนี้เลยแล้วมันก็

0: กำลังชกกำลังต่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รถไฟใต้ดินที่ลอนดอนประเทศอังกฤษโอ้โหคนที่กำลังไปโดยสารรถไฟฟ้าใต้รถไฟใต้ดินเนี่ยเห็นก็จิบกล้องมาถ่ายกันแล้วก็โพสต์กันแหละกลายเป็นไวรัลเป็นคลิปไวรัลคนแบบเข้าไปไลค์กันแล้วก็คอมเมนต์กันสนั่นเลยอ่ะปรากฏว่าผู้โดยสารเนี่ยก็เห็นหนู2ตัวกำลังไล่ฟัดกันอยู่บนชานชาลาแล้วมันยืนเงี้ยเขาบอกว่ามันเปิดฉากเหมือนกับกำลังชกมวยกันเลยอ่ะกำลังแลกหมัดกันอยู่บนเวทีมวยอ่ะเหตุการณ์เนี้ยคนเขาก็เห็นขึ้นมาก็ใช้โทรศัพท์กันอัดเทปกัดกดหยุดอะไรเขาเลยหยุดถ่ายกันใหญ่นะเขาบอกว่าเนี่ยหนูสองตัวมันใช้ขาหน้าตบแล้วก็ปะทะกันอย่างดุเดือดมากเลยแหมเขาให้รายละเอียดภาพเนี่ยเหมือนกับแบบว่ายืนบนเวทีอ่ะเขาบอกภาพที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยนะก็จะเห็นว่าเป็นหนูสองตัวคู่นึงอ่ะยืนปะทะกันอยู่ใกล้เส้นสีเหลืองบริเวณขอบชานชาลาก่อนจะแยกย้ายวิ่งกันหนีกันไปคนละทิศคนละทางหลายคนก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามันอดใจไม่ได้ที่หยิบขึ้นมาเป็นพี่หนีวิ่งหนีก่อนเพราะพี่กลัวหนูมากเขาบอกว่าแต่คลิปนี้เป็นคลิปไวรัลอย่างรวดเร็วเลยมีคนเข้าไปดูกันมากเลยอ่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นไฟของหนูสองตัวกลายเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเหมือนเป็นการกำลังขึ้นบนเวทีชกมวยจริงๆนะมันยืนตรงจริงด้วยล่ะด้งดูสิถ้าเป็นเราถ้าเป็นด้งหยิบมาถ่ายไหมแต่พี่เป็นคนกลัวหนูพี่วิ่งหนีก่อน
1: ก็ถ้าใกล้ๆได้อยู่พี่ถ้าใกล้ๆก็ไม่เอาเหมือนกันนะ
0: ต้องผวาหุ้ยหนูตัวเบลเริ่มขนาดเนี้ย
1: คร
0: ับ ต้องนึกถึงการสาธารณสุขแล้วนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: รู้ไหมวันนี้วันเกิดใคร
0: วันนี้วันที่3กันยายน
1: ใช่
0: ไม่รู้สิวันที่1เนี่ยรู้ว่าคุณสืบนะคะเสถียรลืมไปเลย
1: โอ้มาซะจริงจังเลยนะ ไม่กล้าเฉลยเลยฮะ พอบอกวันที่1นี่คุณสืบ
0: เช้าวันที่1กันยาไง
1: วันที่3กันยา
0: ใช่อังโดละเอหรอ
1: วันนี้วันเกิดโดราเอมอนครับพี
0: ่
1: เขามีการจัดงานนะครับโดราเอมอนปาร์ตี้เบิร์ธเดย์นะครับ2026โอ้เขาบอกว่าคึกคักมากที่เซ็นทรัลเวสเกตผู้สื่อข่าวของเราไปทำมา
0: เอาเหรอ
1: นะครับพี่เปิ้ลพรซินีนี่เขาเป็น FC โดราเอมอนนะเขาบอกสีสันในงานก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับก็ครอบครัวส่วนใหญ่ก็พาน้องๆหนูๆรวมไปถึงรุ่นเราเองนี่แหละเพราะโดราเอมอนจริงๆต้องรุ่นเรานะเพราะเด็กรุ่นนี้เนี่ยไม่ค่อยดูโดราเอมอนแล้วนะเขาก็ดูอย่างอื่นมีการ์ตูนอย่างอื่นของเขานะครับก็สีสันภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับบางคนแต่งตัวมาเป็นธีมโดราเอมอนเลยนะฮะมาต่อแถวได้ถ่ายรูปได้ภาพกิจกรรมต่างๆนะที่ทางบริษัท Animation International ประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะฮะผู้ได้ลิขสิทธิ์ของโดราเอมอนเนี่ยนะครับเป็นเจ้าแรกเนี่ยนะฮะเขาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์นะครับไม่ได้บอกอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโดราเอมอนเขาบอกงานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่
0: เขาต้องเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็เกินโมเกินพวกเราแน่นะเกิน50แน่นะ
0: มาก่อนเราป่ะ
1: น่าจะก่อนนะพี่เพราะเราผมนั่งดูแต่เด็กๆแล้วนะ
0: พี่ว่ามันมาหลังพี่นะ
1: เดี๋ยวถาม AI
0: ลองถาม
1: เลยถาม AI สิว่า
0: โดราเอมอนกี่ปีแล้ว
1: โดราเอมอนอายุเท่าไหร
0: ่ AI
1: เนี่ยโอ้ปีนี้55
0: เห็นไหมพี่ว่าเขามาหลังหรือพี่เกิดแล้วพี่เป็นเด็กไปนั่งดูมันได้มาก่อนพี่หรอก
1: ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะ
0: 54นี่ไง
1: ปีนี้54แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าอิงจากในหนังเนี่ยตามเนื้อเรื่องไทม์ไลน์เนี่ยเขามาจากโลกอนาคตนะนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับมา เอาตามที่ว่าตามวันเกิดตามเนื้อเรื่องสามกันยา
0: คศ2112แล้วตอนนี้มันคศมหาอนาคตแล้ว
1: เขาบอกว่าจริงๆเขามาจากอนาคต
0: เขาก
1: ลับมาอ๋อเขาก็เลยบางทีเขาเลยไม่ได้ลงวันเกิดมั้ง
0: ก็นี่บอก54ปีเนี่ยเอาอิงจากอะไรอ่ะ
1: อันนี้1ปีแล้วปีนี้ก็ต้อง55
0: 55
1: อ่ะใครรู้บอกเราหน่อยนะฮะโดราเอมอน
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: สอในกกต.เขามีมติให้ดำเนินคดีอาญากับ28ผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะคะลงเลือกตั้งทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีค่ะวันนี้ค่ะทางกกต.นะคะก็มีการเผยแพร่ข่าวนะคะบอกว่ามีมติให้ดำเนินคดีกับผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ28คนแต่ว่า

0: ใน28คนเนี่ยไม่มีผู้สมัครไม่มีผู้ที่สมัครแล้วได้รับเป็นส.ส.ในตอนนี้นะแต่ว่าก็ต้องดำเนินคดีก็คือต้องมีความผิดระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000แล้วก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้เนี้ยผู้ที่28คนเนี่ย20ปีอันนี้ก็คือหมดอนาคตที่จะเข้ามาสมัครแล้วแหละรู้อยู่แล้วตัวเองไม่มีคุณสมบัติมีคุณลักษณะในการมันต้องห้ามอ่ะสมัครไม่ได้แต่มาสมัครดีนะที่ไม่ได้เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อ่ะ28คนเยอะนะเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาระวัง
1: ครับผมครับผม
0: บางคนอาจจะเคยถูกต้องโทษก็แบบเอ้ยคนไม่รู้หรอกมันรู้ทีหลังได้นะ
1: หลังโดนสอย
0: โดนสอยเลย
1: นะครับนะวันนี้ขอบพระคุณทุกๆความเห็นนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันถึง2ทุ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้1ทุ่มนะครับเรากลับมาเจอกันวันศุกร์ต้นเดือนนะครับพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: วันนี้ไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับมหาน
2: ครโรคทิพย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษายังมีคุณภาพปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในการนี้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามมาตรฐานในเขตแผ่นดินไหวมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสนับสนุนการก่อสร้างเมื่อปลายปี2568แล้วเสร็จมิถุนายน2569เป็นอาคาร2ชั้นใต้ถุนโล่งชั้นบนเป็นห้องนอนชั้นล่างเป็นห้องทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาจากนั้นรับฟังการดำเนินงานตามโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสอนปี2528เริ่มจากเป็นหน่วยห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาต่อมาปี2531จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาไร่หลวงเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนมุ่งพัฒนาคณะครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพรวมทั้งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวช่วงบ่ายไปโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนส่วนโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนตั้งขึ้นปี2472เปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เรียน167คนบุคลากร22คนขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีไปโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ได้พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะชีวิตนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคม

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยทรายสวนศรี
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: และนี่คือ3บทเพลงเพราะๆชั่วโมงนี้กับทรายพี่สาสนศรีหรือว่าผู้กองทรายสนศรีค่ะห่วงจากพี่บิวห่วงจากวิรดาวงเทวันแล้วก็สั่งนางจากมนสิทธิ์คำสร้อยอยู่กับทรายสนศรีคนดีคนเดิมนะคะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มดูแลคุณผู้ฟังตลอดชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
0: ตอนนี้นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ดีมากๆเป็นวันที่พฤหัสที่3นะคะกันยายนพุทธศักราช2569นะคะอยู่กับนางเอกลิเกเสียงหวานผู้กองทรายนะคะกลับมาแล้วเมื่อวานก็มา1วันวันนี้ก็มาอีก1วันนะคะเพราะว่าคิดถึงผู้ฟังมากๆนะคะไม่ได้มาหลายเดือนเลยนะคะนอกจากติดภารกิจงานราชงานหลวงนะคะของเราแต่ว่าตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะคะก็ยังทำงานราชการเหมือนเดิมแล้วค่ะแต่ว่าก็อยากมาเจอแฟนๆ FM 95ช่วง2ทุ่มเนาะหลังเวลาราชการนะคะเราก็สามารถมาพูดคุยมาขอเพลงพอๆได้ที่022481366 022481366ค่ะยายคุณฟังนะคะโทรเข้ามาขอเพลงเยอะๆเลยนะคะจะบอกว่ารับสายหน้าไมค์1สายเท่านั้นนะคะชั่วโมงนี้นะคะสิทธิพิเศษมากๆเพราะว่าจะให้ถามอะไรก็ได้สาย1คำถามจะตอบเลยนะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ Prosa นะคะ Rosa Long Life Go Plus สุดใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะคุณผู้ฟังหลังจากเพลงนี้นะเดี๋ยวกลับมาแล้วก็มาพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะ1สายกันยาวๆเลยเนาะโอเคค่ะตอนนี้เปิดรับสายหน้ามาอยู่022481366หลังจบเพลงนี้มาคุยสายหน้าแม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กไซด์นะคะบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายมาแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะผู้กองครับ
1: เอ้ยเสียงหวานเสียงแจ๋วมาเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: หนูดีใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ครับ
1: โอ้ทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้ตอนนี้ก็นั่งดูพี่ชายอยู่ครับ
1: โอ้น่ารักที่สุดเลยอ่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้อยู่ที่

0: บ้านครับ
1: อ๋อก็คือสบายสบายอาบน้ำพร้อมนอนแล้วใช่ไหม
0: ยังครับยังไม่อาบน้ำเลย
1: ยังไม่อาบน้ำเลยเหรอ
0: ยังเหรอฟันยังไม่ได้แปรง
1: แต่ว่าทานข้าวเย็นแล้วใช่ไหม
0: กินแล้วครับกินแล้วครับ
1: โอเคน่ารักที่สุดต้องกินข้าวตรงเวลานะเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะเหมือนทรายนะวันนี้หนูดีอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
0: รางหัวใจของพี่แอ๊ดโชคชัยครับ
1: โอ้โหอยากมอบให้ใครพิเศษหรือเปล่าเพลงนี
0: ้มอบให้กับทุกเสียงทุกสายแล้วก็พี่สายเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะหนูดีได้ติดตามรายการ The Golden Song All Star ไหม
0: ดูตั้งแต่ซีซั่น2ยันซีซั่นล่าสุดเลยคร
1: ับ โอ้ก็พี่สายล่าสุดก็ไปซีซั่น All Star ด้วยแล้วก็มีพี่แอ๊ดโชคชัยนี่แหละเป็นกรรมการคนที่5ของเราเนาะดีใจมากๆแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะมีคอนเสิร์ตนะคะใหญ่เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคอนเสิร์ต The Golden Song The Golden Show All Star ก็จะมีพี่แอ๊กโชคชัยนะคะแล้วก็จะมีพี่ผิงพี่กตูนพี่ทรายพี่โตโต้พี่ไอติมแล้วก็ศิลปินอีกหลายท่านจาก Golden Song ไปร่วมคอนเสิร์ตด้วยถ้าว่างไปนะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะแต่ว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสโลแกนปะยังเนาะ
0: ยัง
1: ไม่ใช่ชั่วโมงดิฉ
0: ันยังไม่ใช่ชั่วโมงนี้ต้องเป็นชั่วโมงที่สอง
1: ชั่วโมงนะโอ๊ยโปมาก
0: หนูเข้าใจว่าพี่ไม่ได้มานาน
1: เออหนูดีขอบคุณมากวันหลังหนูดีต้องมาเป็นผู้ช่วยดีเจแล้วเนี่ย
0: ได้ฮะ
1: โอเคไว้เดี๋ยว FM 95มีกิจกรรมหรือว่ามีคอนเสิร์ตนะเราต้องเจอกันนะจ๊ะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคคืนนี้นะคะก็เดี๋ยวส่งเพลงพร้อนะคะจากพี่แอ๊กโชคชัยกลางหัวใจให้กับหนูดีนะแล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้เราจะได้เจอกันบ้างนะจ๊ะโอเคขอบคุณหนูดีมากๆนะคะไปฟังเพลงพร้อนะคะกลางหัวใจจากแอ๊กโชคชัยประกอบละครรักแรกพบค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หลายๆคนนะคะก็ทราบดีนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยน้องแอคโชคชัยเนี่ยเขาก็เป็นทหารเนาะอยู่ที่กรมดุริยางค์ทหารบกนะคะแล้วก็มีความฝันไปประกวดร้องเพลงนะคะรายการ The Golden Song Season 1นะคะแล้วก็จากเด็กหนุ่มที่มีความฝันนะคะนักเรียนดุริยางค์แล้วก็เป็นข้าราชการวันนึงมีความฝันเป็นนักร้องนะคะลูกกรุงแล้วก็ทำให้เขานะคะเป็นแชมป์ The Golden Song นะคะซีซั่นแรกแล้วก็สร้างชื่อเสียงนะคะให้กับน้องแอคโหมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆถือว่าเป็นเด็กเจนใหม่เด็กรุ่นใหม่นะคะที่หันมาร้องเพลงลูกกรุงบทเพลงทองคำได้ไพเราะมากๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะคะที่เขาได้ร้องไว้ประกอบละครเรื่องรักแรกพบนะคะน้องแอคเดอะโกลเด้นซองค่ะตอนนี้ก็มีผลงานเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งละครทั้งบทเพลงรวมถึงตอนนี้ก็เป็นกรรมการตัดสินร้องเพลงด้วยนะในรายการเดอะโกลเด้นซองออลสตาร์นะคะก็เขาจะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์หกโมงเย็นนะคะทางช่อง31นั่นเองค่ะก็สายก็มีโอกาสได้ไปออลตาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตยังไงก็ขอฝากนะคะคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์เพลงลูกกรุงเนาะไม่ให้แบบสูญหายไปถือว่าน้องแอคก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะนักร้องเจนใหม่เจเนอเรชันใหม่ที่ร่วมกันสืบสานเพลงทองคำให้คงอยู่แล้วก็ประสบความสำเร็จในสายนี้อย่างมากเลยค่ะก็ถ้าใครรักเพลงนี้ใครชอบเพลงนี้ใครรักน้องแอคนะคะก็สามารถขอมาได้เลยซึ่งหนูดีขอเข้ามาก็จัดให้เลยอ่ะพี่โอ๊ตคณิตสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตบอกว่าเพลงเพราะจังน้องทรายคิดถึงพี่โอ๊ตมากๆเลยไม่ได้เจอแต่ใน Instagram นะคะพี่โอ๊ตแบบโอ้โหพี่โอ๊ตเล่นเวทกล้ามใหญ่มากหล่อมากนะคะโสดได้ยังไงหล่อขนาดนี้นะคะอันนี้ก็คือขายของกันผ่าน FM 95ให้คนก็รู้กันทั่วโลกเลยว่าโอ๊ตคณิตโสดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปฟังกันต่อเลยกับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ซึ่งมหานครไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเพลงเพราะๆจากไข่มุกเพนซินีสาวอีสานรอลักก็ต้องขอขอบคุณนะคะคันคันคานาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลักเกินโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บนะคะหรือว่าหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะไปฟังเพลงเพราะๆสาวอีสานรอลักได้มหานครไลฟ์ค่ะ

0: HALACONLINE
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เทียงกินไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
5: คุ้มเกิน
6: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำจีโนโมโต
8: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
12: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
13: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
12: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
13: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
14: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: โดยทรายสวนสี
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: คุณผู้ฟังคะชั่วโมงหน้ายังมีอีก1ชั่วโมงนะคะอยู่กับทรายเต็มๆเลยนะคะจนถึง4ทุ่มชั่วโมงหน้าเนี่ยเรามีช่วงพาเลทเพลงฮิตนะคะเพลง4ยุคจะขอเพลงลูกกรุงเพลงหวานเพลงลูกทุ่งยุคเก่ายุคกลางยุคใหม่ได้หมดเลยนะ022481366 022481366โทรมาขอเพลงแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวทรายจะเลือกเพลงเพราะๆนะคะที่ขอเข้ามามากแล้วก็ฮิตฮอตสุดๆนะคะแล้วก็เลือกรับสายหน้าไมค์1สายในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆนะคะกันต่อเพลงนี้จากน้องต้นข้าวนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็น้องเต๋าพรรณวัฒน์กับรักร้างราดรีนะคะได้ยินเสียงน้องต้นข้าวเรารู้สึกว่าเราเนาะอยู่มันอยู่แบบไปยุคอยู่ในยุคแม่พึ่งพุ่มพวงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบเพลงพร้อมมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกับทรายพี่สาสนศรีอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับผู้กองทรายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกคุม15เยาวชนแก๊งเด็กบ้านส่งสารเยาวชนคดีไล่ยิงปาระเบิดอุดมสุข18ดับ1เจ็บหลายรายความคืบหน้าคดีแก๊งวัยรุ่นยกพวกไล่ยิงและปาระเบิดใส่กลุ่มคู่อริบริเวณถนนอุดมสุขจนเป็นเหตุให้นายไกรวิทย์ม่วงประเสริฐอายุ19ปีเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุได้ครบ19รายแบ่งเป็นเด็กและเยาวชน15รายและผู้ใหญ่4รายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 0:10 นาทีวันที่29สิงหาคมกลุ่มวัยรุ่นหลายคนขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนอุดมสุขก่อนสวนทางกับกลุ่มผู้เสียหายบริเวณช่วงซอยอุดมสุข 49-51 และเกิดการท้าทายกันจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขับรถขี่ไล่ติดตามก่อนใช้อาวุธปืนยิงปาระเบิดและใช้อาวุธมีดทำร้ายกลุ่มคู่อริซึ่งเป็นนักศึกษาช่างกลจากสถาบันย่านพระโขนงต่อเนื่องมาจนถึงปากซอยอุดมสุข18ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บหลายรายตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขยายผลจนสามารถพิสูจน์ทราบผู้ร่วมก่อเหตุได้ทั้งหมด19รายอายุระหว่าง13ถึง21ปีใช้รถจักรยานยนต์8คันต่อมาเมื่อวานนี้ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมดและล่าสุดวันนี้ตำรวจสน.บางนาควบคุมตัวเด็กและเยาวชนทั้ง15รายไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชนโดยพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน4รายพนักงานสอบสวนมีความเห็นคัดค้านการประกันตัวเช่นกันและเตรียมนำตัวไปขอศาลฝากขังในวันถัดไปวันที่2ทัพอเมริกันขึ้นบกลุยพัทยายังแอบเงียบลุ้นค่ำคืนนี้บรรยากาศพื้นที่พัทยาหลังกำลังพลกว่า 5,000 นายจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อพักผ่อนระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนซึ่งวันนี้เป็นวันที่2บริเวณจุดรับส่งกำลังพลอเมริกันที่โรงแรมฮาร์ดร็อกคาเฟ่ตลอดทั้งวันยังมีรถบัสทยอยเวียนเข้าออกอยู่ตลอดแต่จากการสังเกตกำลังพลที่อยู่ภายในรถค่อนข้างเบาบางภาพรวมถือว่าไม่ได้คึกคักมากนักอย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปตามปกติวิสัยของทหารอเมริกันมักจะออกไปเที่ยวในช่วงเย็นถึงหัวค่ำโดยมักไปผ่อนคลายตามผับและบาร์ขณะเดียวกันทีมข่าวยังเดินทางไปสำรวจท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะล้านซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางเมืองพัทยาคาดว่าน่าจะมีทหารอเมริกันใช้เวลาว่างข้ามไปพักผ่อนที่เกาะล้านแต่เท่าที่สังเกตก็ยังไม่พบทหารอเมริกันไปใช้บริการซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในช่วง 1-2 วันแรกอาจดูทิศทางว่าจะสามารถไปเที่ยวที่ใดได้บ้างค่อนข้างมั่นใจว่าบรรยากาศจะเริ่มคึกคักตั้งแต่ค่ำคืนวันที่2ต่อวันที่3เป็นต้นไปด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยถึงบรรยากาศโดยรวมที่หลายฝ่ายตั้งข้อ

0: สังเกตว่าอาจยังไม่คึกคักว่าเป็นธรรมดาหากคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อาจจะไม่เข้าใจเนื่องจากวันแรกอาจเป็นการสำรวจหรือซื้อของที่ระลึกเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากนั้นน่าจะเข้าสู่โหมดบันเทิงซึ่งถ้าหากยึดตามสถิติเดิมในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นวันที่3เป็นต้นไปเชื่อว่าในช่วง5วันที่กองทัพสหรัฐขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในชลบุรีและพัทยาจะยังสามารถสร้างมูลค่าเม็ดเงินได้ตามเป้าที่วางไว้คือประมาณ100ล้านบาทโดราเอมอนครองใจทุกเจน FC ต่อแถวรวมฉลองวันเกิดคึกคักในโดราเอมอนเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้2026บรรยากาศงานโดราเอมอนเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้2026 A Family Interactive Experience คึกคักตั้งแต่ช่วงเริ่มงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานฉลองวันเกิดโดราเอมอนต่อเนื่องเป็นปีที่2ท่ามกลางแฟนคลับหรือ FC ที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคักครบทุกเจนตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่เติบโตมากับเรื่องราวของหุ่นยนต์แมวสีฟ้าจากโลกอนาคตสีสันภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มหลายคนแต่งตัวในธีมโดราเอมอนบางคนพาครอบครัวมาร่วมกิจกรรมขณะที่แฟนๆต่างต่อแถวยาวรอเข้าร่วมภายในงานยังได้ใกล้ชิดกับโดราเอมอนผ่านกิจกรรม Meet and Greet ถ่ายภาพแบบใกล้ชิดเช็คอินตามจุดต่างๆเก็บไอเทมสุดคิ้วรวมถึงไฮไลท์สำคัญอย่างการร่วมเขียนการ์ดอวยพรวันเกิดให้โดราเอมอนและร้องเพลงฉลองวันเกิดร่วมกันสร้างบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตลอดงานงานนี้จัดโดยบริษัท Animation International ประเทศไทยจำกัดหรือ AI Thailand ผู้บริหารลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์โดราเอมอนในประเทศไทยรวมกับพันธมิตร M-Cord ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงทั้งครอบครัวแฟนคลับและคนทุกช่วงวัยเข้าด้วยกันและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ่และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
0: ไอยาระ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15โดยทรายสวนศรี
1: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อยู่กับทรายสวนศรีนะคะผู้กองทรายนะคะคนสวยไม่เป็นไรใครไม่ชมเราชมตัวเองนะคะทุกคนเอาเสียงกรี๊ดไม่มาเลยนะคะกรี๊ดอีกรอบนึงกรี๊ดอีกรอบนึงเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเขาบอกว่าความสวยของคนเรานะคะมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ที่หุ่นเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ที่beauty standard หรือว่าสิ่งที่คนเขากำหนดเอาไว้ว่าแบบนี้คือสวยแบบนี้คือหล่อนะคะจริงๆความสวยงามเนี่ยมันสวยงามได้จากเขาเรียกว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างในตัวเราไม่ว่าจะเป็นความคิดทัศนคติหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นแบบว่าแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านนะคะตัดผมหรือว่าแบบแต่งหน้าบางๆให้เหมาะแล้วก็ให้เข้ากับตัวเองแล้วก็ค้นหาสีค้นหาแบบเสื้อผ้านะคะให้เข้ากับตัวเองจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้บุคลิกภาพของเราเนี่ยดีขึ้นถ้าเรามั่นใจบวกเข้าไปอีกนะคะจะทำให้เราสวยแล้วก็หล่อในแบบของตัวเองนะคะตอนนี้นะคะ 3:10 นแล้วชั่วโมงที่แล้วบอกว่าจะรับสายหน้าใหม่1สายตอนนี้มีมาแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผู้กอง
3: สวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะ
4: พี่สุนทรครับ
3: พี่สุนทรพี่สุนทรทำอะไรอยู่ที่ไหนคะตอนนี
4: ้ อยู่ที่มหาสารคามครับ
3: โอ้โหไกลมากกี่กิโลนี่ค่ะจากกรุงเทพ
4: ประมาณ500โลครับ
3: โอ้เสียงพี่สุนทรเหมือนง่วงแล้วอะ
4: ยังครับ
3: แต่ก็ใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แบบว่าใกล้แบบน้องทรายผู้กองฝันดีแล้วนะครับอะไรใช่ไหม
4: ครับครับผู้กองหายไปไหนมาครับ
3: โอ้ยก่อนหน้านี้มีภารกิจเยอะมากก่อนนี้เป็นผู้หมวดใช่ไหมคะตอนนี้เป็นผู้กองแล้วหน้าที่รับผิดชอบเยอะมากนะคะแล้วก็ไปประกวดร้องเพลงรายการ The Golden Song All Star ทางช่องวันมาค่ะ
4: คร
3: ับ ก็เลยแบบว่ายุ่งมากๆแล้วก็มีลิเกรองใหญ่พงศักดิ์สวนศรีด้วยหลายงานมากๆแต่ตอนนี้ก็ช่วงหน้าฝนเนาะงานลิเกก็จะเบาบางลงนะคะก็ได้กลับมาเจอกับแฟนๆ FM 95กลับมาเจอพี่สุนทรไงพี่สุนทรจะฟังเพลงอะไรดีจ๊ะ
4: รักแท้ในคืนหลอกลวงครับ
3: โอ้โหพี่วิทย์ใช่ไหมพี่วิทย์เพลงนี้อยากมอบให้ใครพิเศษไหมคะ
4: เราผู้กองเลยครับพิเศษ
3: หนูเป็นรักแท้หรือหนูเป็นคนที่หลอกลวงดีคะ
4: ก็นานๆผู้กองก็โผล่มาทั้งที
3: โอ้ยพี่วิทย์พี่สุนทรใช้คำว่าโผล่มาเนี่ยมันแปลกๆนะเราเขาเรียกว่านานๆเรามาเจอกันทีนึงใช่ไหมล่ะก็อยากแบบมอบเพลงเพราะๆให้กับทรายแล้วก็คุณผู้ฟังใช่ไหมคะ
4: คร
3: ับ พี่สุนทรแต่ว่ามันต้องมีกติกานิดนึงนะเพราะว่าจะเปิดเพลงเพราะๆให้ก็ต้องเล่นเกมกันหน่อย
4: ครับ
3: ได้ไหมจ๊ะ
4: ได้ครับ
3: พ
4: ู
3: ดสโลแกนพิกพันท้าย
4: ครับ
3: ให้ดูพูดนำหรือว่าพี่จะพูดเองเลยคะ
4: ให้ผู้กองพูดนำครับ
3: โอเคงั้นพร้อมไหมคะ
4: พร้อมแล้วครับ
3: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอ้โหเป๊ะเป๊ะสุดๆพี่สุนทรแล้วพี่สุนทรได้มีโอกาสมากรุงเทพบ้างไหมคะ
4: อ๋อเมื่อก่อนนี้ก็ทำงานอยู่กรุงเทพครับเพิ่งกลับมาอยู่นี่ได้5ปีครับ
3: อยู่แถวไหนคะกรุงเทพตอนที่อยู่กรุงเทพคะ
4: อยู่หลังมิทีนะครับร่มเกล้าครับ
3: โอ้ยไกลเลยแล้วมหาสารคามนี่อยู่อำเภอเมืองไหมจ๊ะหรือว่าอยู่อำเภอไหนคะ
4: อำเภอเชียงยืนครับ
3: โอ้ใกล้เหมือนกันนะ
4: คร
3: ับ โอเคดีใจนะคะที่วันนี้เราได้พูดคุยกันแล้วก็มาขอเพลงพอๆกันนะคะ
4: ครับ
3: โอเคเดี๋ยวเราจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วนะ

0: มอบให้น้องหลังไมค์คนเมื่อกี้ด้วยครับ
1: โอเค
0: น้องไมค์ครับ
1: โอเคค่ะพี่หลังไมค์ได้เลยเดี๋ยวมอบให้นะคะ
0: ครับ
1: โอเควันนี้ขอบคุณพี่สุนทรจากมหาสารคามมากๆนะคะเดี๋ยวเป็นความพร้อมให้ฟัง4เพลงติดเลยนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝันดีนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะพอเดทเพลงคิด4เพลงรวดไปเลยนะคะกับชั่วโมงนี้สายสนสีจนถึง4ทุ่มเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: จอคิวฮิตประจำวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเพลงใหม่ล่าสุดของจิ๋วสกุลชัยสังกัด S1 Music กับเพลงที่ชื่อว่าจินตนาคำร้องและท่านมองโดยเอสเตอร์เรียบเรียงโดยเคนทาโมริซารุตมาลัยนะคะโอ้โหน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นแน่นอนอยากฟังแล้วว่าเพลงนี้จะเพราะแค่ไหนต้องไปฟังเลยเนาะจินตนาการจากจิ๋วสกุลชัยค่ะ

0: ี่คือจินตนาจากจิ๋วสกุลชัยนะคะจอกคิดใหม่ล่าสุดก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะสายก็เลือกมา2เพลงนะคะกับเพลงที่ชื่อว่างานบัตรบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะฟีเจอริ่งน็อตทอยนะคะวงเทวันนะคะแล้วก็ม้าหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งพี่พันวรการนะคะม้าหุงข้าวเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับที่3สัปดาห์นี้คงที่นะคะจากค่ายจินนี่เรคคอร์ดแล้วก็เพลงงานวัดบ้านเรานะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ที่อันดับที่15ตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่6โอ้โหขึ้นมาหลายอันดับมากๆนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์ทีวันกับฟีเจอริ่งน็อตทอยนะคะโอ้โหเพลงนี้น่ารักมากๆไปฟัง2เพลงติดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าขอบคุณแล้วก็ขอทักทายแฟนๆทาง Facebook สวัสดีน้องไบนะคะพี่สุรศักดิ์นะคะพี่ณรงค์หนูดีอุดมเดชคุณอุดมเดชพี่หลวงไข่พี่คันชิตพี่สุกรีนะคะแล้วก็คุณคิตตี้วังว่านะคะพี่อุดมนะคะพี่มงคลนะคะพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอไม่นะคนไม่สวยถูกเสมอก็มีนะแม่น้องไงจะใครล่ะสวัสดีค่ะชื่อ Facebook พี่ทองรวมนะคะแล้วก็พี่อุดมเดชอีกหนึ่งครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลยที่พี่ทองรอมด้วยนะคะที่พี่อุไรด้วยที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายพี่สุวัฒน์นะคะทุกเสียงทุกสายเลยที่เข้ามาขอเพลงกันนะคะมากมายก็ต้องขอขอบคุณมากๆจากทั่วประเทศโอ้เนาะจากมาสารคามก็มีนะคะจากกรุงเทพจากหลายๆจังหวัดนะคะจากกาญจนบุรีก็มีเดี๋ยวท้ายชั่วโมงขอเพลงเก็บตะวันมาเดี๋ยวสายเปิดให้ในช่วงเพลงเพื่อนเพลงหวานละกันเนาะเป็นเพลงแบบเพลงลูกกรุงหรือว่าเพลงสติงยุคเก่านะคะเปิดให้ยาวๆเลยสำหรับวันนี้นะคะสายก็ต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะสายพิสาสนศรีหลายๆคนบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะยาวๆเลยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะใครฟังอยู่ตอนนี้ขอให้รวยๆเฮงๆมีความสุขใครทำงานอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่ากรุงเทพบางพื้นที่ฝนตกตอนนี้หลังอสมทน้ำ

รวมแล้วนะคะคุณทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวเลี่ยงเส้นทางหน่อยละกันเนาะแค่ตรงซอยสมทข้างหลังนะคะก็น้ำค่อนข้างสูงมากเพราะว่าฝนตกนะคะในกรุงเทพหลายพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเป็นคุณค่าทางจิตใจ

ากพี่กุ้งสุทธิราชแล้วก็โจอี้ภูวศิษฐ์นะคะรวมถึงเก็บตะวันจากคุณอาทิตย์พรังกูลทิ้งท้ายแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกับสายสนศรีอีก1อาทิตย์นะคะแล้วก็อาทิตย์ต่อๆไปนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกันเยอะขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงนะคะหายคิดถึงแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีผลงานลิเกโรงใหญ่พงศักดิ์สนศรีแล้วก็คอนเสิร์ต The Golden Show ด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าบอกรายละเอียดอีกทีนึงนะคะแล้วก็น่าจะเปิดจองบัตรแล้วนะคอนเสิร์ต The Golden Show อย่าลืมนะคะไปจับจองบัตรแล้วก็รีบเพราะว่าบัตรหมดไวมากๆก็บอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับใครที่ชอบดูคอนเสิร์ตเพลงเพราะนะคะ The Golden Show Concert กับทรายพิสาสนศรีได้ขึ้นด้วยที่รัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยทรายสวนสี
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: คุณครับเมื่อกี้สนุกดีนะครับ
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มนะคะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาเองนะคะ2ชั่วโมงเลย4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับความสนุกสนานนะคะม่วนซื่นโฮเซลนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราเริ่มต้นมากับแตงโมแตงโมแตงโมฮะแน่นี่ถือเป็นเหมือนชาเลนจ์นี่เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งนะผู้ฟังเขาบอกว่าคุณลองพูดคำว่าแตงโม3คำมันจะต้องแตงโมแตงโมแตงโมไม่แตงโมแตงโมแตงโมไม่สามารถพูดได้นะคะร้องเป็นเพลงซะนะคะการจากพี่จินจินตลาพุ่นลาบนะคะกับแตงโมจินตรานะคะแล้วก็ต่อด้วยทำบาปบ่ลงสิริพรอำไพพงษ์และที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับโสดโสตายนะคะงานจากพี่นุชวิลาวันนั่นเองมอบเป็นพิเศษสำหรับคนโสดนะจ๊ะสามเพลงสนุกสนุกในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะฟังจากวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะคะหลายคนติดตามกันอยู่ตอนนี้เว็บไซต์ของเราค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะกับแอปMCOT Connect นะคะทั้งรายการของเราลูกทุ่งมหานครแล้วก็อีกหลายๆรายการจากทางอสมทด้วยรวมถึงติดตามข่าวจากทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยที่นี่ MCOT Connect นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากเอาไว้ด้วยใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะตรงนี้ส่วนช่องทางที่ยังไงแบบฟังเสียงดีเจแล้วคุณผู้ฟังอย่าเห็นหน้าว่าหูยเสียงขนาดนี้มันจะหน้าตาดีขนาดไหนฮะแน่อันนี้ก็เชิญได้เลยนะคะที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95ถามว่าทำไมต้องชมตัวเองแบบนี้มันถือเป็นการให้กำลังใจตัวเองอย่างหนึ่งเอาคนเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองรักตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้หลายๆคนก็เข้ามาพิมพ์ข้อความทักทายกันนะคะผ่านทางไลฟ์ของเราที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่ธีรพัฒน์นะบอกว่าชอบฟังคุณลูกตาลจัดรายการนะขอบคุณมากๆ FC จากเพนซิลเวเนียใช่ไหมคะเพนซิลเวเนียจาก USA นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็มีพี่ๆแฟนรายการหลายๆคนที่ไปทำงานหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เข้ามาทักทายซึ่งช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราจะต่างกันอย่างถ้าเกิดเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะประมาณช่วงหัวค่ำเนาะแบบ18:00 น.อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนะคะส่วนฝั่งอเมริกาน่าจะต่างกันเยอะกว่าหน่อยนะนะอาจจะเป็นช่วงกลางวันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณ10ชั่วโมงนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครได้นะคะเพราะว่าแหละเพราะว่าเราเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะแล้วก็ปีนี้ครบรอบ22ปีคุณผู้ฟังนะคะหลายคนบอกว่าติดตามมานะ10กว่าปีบางคน22ปีนะคะตั้งแต่เริ่มต้นสถานีมาเลยแล้วก็บางคนก็บอกว่าเพิ่งมารู้จักกันตอนแบบว่าปี2ปีนี้ที่ USA 11:18 น.โอ้โหเป๊ะมากเลยขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางไลฟ์หรือว่าจะเป็นทาง SMS แล้วก็ตอนนี้หลังไมค์นะคะกำลังโอ้โหนะน้องกวางนะวันนี้เป็นกวางนะรับสายอยู่นะคะใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์นะคะผู้ฟังอีกสักครู่สายชิลฮิวใจโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะสำหรับหน้าไมค์ที่022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวมารับสายกันเนาะหน้าไมค์นะคะหรือจะเป็นทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะ

พิมพ์เข้ามาได้เลยจะทักทายดีเจหรือว่าจะฝากเพลงพิเศษพิเศษเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่าน SMS หน่อยนะโอ้โหปีเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะบอกขอเพลง16หย่อนๆของลูกตาลชูดิชานะคะแล้วก็บอกโอ้โหจัดหมอลำแล้วก็หัวเราะชอบใจนะชอบมากนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อความจากน้องโบนนะเซอร์บอกว่าอยากฟังรักคงยังไม่พอของพี่หญิงเหมือนจะเปิดไปวันก่อนนะคะแต่อาจจะเป็นช่วงท้ายชั่วโมงนะน้องโบนนัดนะแล้วก็มีอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิด้วยนะคะเพลงใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันด้วยนะคะสำหรับสมาชิกของเราในเพจ LTM FM 95ใครที่บอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุยังไม่เคยเห็นหน้าดีเจนี่ทางนี้ได้เลยนะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ไปฟ้อนกันสักเพลงหนึ่งก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะเพลงนี้เนี่ยของมาแต่เมื่อวานแล้ว

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮีลใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายชิลฮีลใจมารออยู่แล้วจากกระบี่นะคะสวัสดีค่ะ
2: แล้ว
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ยอดนะคะ
3: ครับครับ
1: โอ้พี่ยอดค่ะตอนนี้พี่ยอดเปิดวิทยุอยู่ด้วยหรือเปล่าคะ
3: ครับครับ
1: พี่ยอดปิดเสียงให้หนูก่อนแป๊บนึงได้ไหมเอ่ย
3: อ๋อครับ
1: ใช่ค่ะเสียงจะแบบสะท้อนเข้ามาในโทรศัพท์นิดนึงค่ะได้ไหมคะ
3: ครับครับได้ได้
1: โอเคค่ะตอนนี้พี่ยอดทำอะไรอยู่เอ่ย
3: อ๋อตอนนี้วิ่งส่งผลไม้ครับ
1: โอ้ขับรถเหรอคะ
3: ครับครับครับ
1: โอโอเคแล้วสะดวกคุยไหมคะ
3: ครับสะดวกครับสะดวกครับ
1: โอเคกำลังจะไปที่ไหนคะเนี่ยส่งผลไม้ที่ไหน
3: ส่งที่นครครับ
1: ส่งที่นครแล้วตอนนี้ล่ะ
3: อ๋อตอนนี้วิ่งกลับแล้วครับถึงแล้วกลับ
1: โอเคโอเคเดี๋ยวไม่รบกวนนานนะพี่ยอดวันนี้อยากฟังผูกฝ้ายสายแนนถูกต้องไหมคะ
3: ครับผม
1: ค่ะพี่ยอดกับหนูเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
3: ยังครับยัง
1: ยังวันนี้ครั้งแรกเหรอคะ
3: ครับครั้งแรกครับ
1: โอเคโอเคขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามาแล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะพี่ยอดหา
3: ก็ฟังทุกช่วงครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยได้แล้วอยากมอบเพลงนี้เป็นพิเศษให้กับใครด้วยไหมคะ
3: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายครับที่กำลังเดินทางอยู่ครับ
1: โอเคได้เลยพี่ยอดก็ขับขี่ปลอดภัยนะพี่นะ
3: ครับครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลย
3: คร
1: ับค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสำหรับสายชิลฮิวใจผูกฝ้ายสายแนนมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับพี่ยอดจากกระบี่นะคะเป็นกำลังใจให้พี่ยอดด้วยนะคะขับรถไปทำงานนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็แนะนำคำเสริมพร้อมให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคุณผู้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงนึงที่ตันชอบเหมือนกันคือปกติเนี่ยก็ชอบฟังเพลงพี่มนแคนเป็นพิเศษ อยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้เพราะมากเลยผูกฝ้ายสายแนนนะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะนะใครอยากคุยสายหน้าไมค์แบบพี่ยอดเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้ให้กับน้องทีมงานหลังใหม่นะวันนี้กวางๆนะคะเราจะต้องมี2พยางค์นะคะเมเม้กวางๆแป้งเติมให้เขาเองนะไม่ใช่ชื่อนี้เติมเองนะคุณผู้ฟังเอาละค่ะมาเดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกเพิ่มเติมดีกว่านะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สุนะคะพี่สุบอกวันนี้ต้องตอนสวยน่ารักเลยนะคะทักทายเพิ่งจะเลิกงานนะคะเพิ่งถึงบ้านแล้วก็สวัสดีพี่เลิฟตัวนะเจ้านะวันนี้หน้าเต็มเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าคือโหนะวันนี้ตื่นไปทำงานแต่เช้าคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หลายงานมากเลยค่ะเสื้อผ้าชุดนี้ล่าสุดเนี่ยที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยชุดที่4แล้วนะจริงๆคุณผู้ฟังวันนี้หลายงานเลยเกิดนะคะก็เป็นเกิดจากความงกนะคะก็อะไรอย่างงี้เออทำงานอยู่ในวัยทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวคุณผู้ฟังจริงๆขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่นางหนูวันด้วยนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ไลฟ์ด้วยนะพี่คงวัดพี่เบิร์ดรุ่งตะวันพี่หนุ่มเมืองคอนนะคะมีใครอีกเนาะพี่นิกรพี่หลังชุมพรนะคะพี่สุเนศนะคะพี่ยอดมนุษย์บอกว่าสวัสดีเจ้านะจากสันทรายเจียงใหม่เจ้าโอ้ยินดีจังนักเลยพี่วุฒิชัยพี่เดียวจรัญระโนดพี่นักรบนะคะพี่มาลัยบอกสวยหวานน่ารักฟังทุกวันทางวิทยุนะคะขอบคุณมากๆพี่ชอบนะคะทักทายนะจ๊ะแล้วก็พี่ประจวบแต่ว่าทักทายมาจากอุตรดิตถ์นะพี่ดวงกมลนะคะแล้วก็มีใครอีกน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความด้านบนน่าจะเลื่อนไปไม่ถึงแล้วล่ะนะคะพี่วิจิตแล้วก็พี่จินดาเสียเปียกด้วยนะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะตอนนี้มีงานเพลงฝากเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่ม

เติมนะคะวันนี้ฝนตกอะเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะก่อนที่จะมาจัดรายการนะคะตอนไปงานแถวแถวบางใหญ่เลยนะฝนตกหนักมากเลยอะโอ้โหนะแบบกำเมืองเนี่ยโซ จริงจริงจริงแล้วก็นะตอนแรกว่าเอ๊นะจะเดินทางมาถึงอสมทนี่ใช้เวลานานขนาดไหนพอดีมันแบบตกเวลาตกหนักๆมันจะตกแบบไม่นานมากแต่ถ้าตกแบบสุยไงนะตกเมื่อนนะคุณฟัง เอ้าในช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อดีกว่านะจ๊ะนะพี่แสงจากจังหวัดตากเนี่ยเขาฝากเข้ามานะเพลงนี้ความรักของยักษ์เขียวจะยักษ์เขียวยักษ์แดงยักษ์ขาวก็มีความรักเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พอลซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: ฝนพรำที่ลำนารายนะคุณผู้ฟังเพลงนี้ชยามิชัยนะคะพี่เอชยานั่นเองนะคะฝากมาทางหลังไมค์เช่นเดียวกันนะคะเพลงนี้จากพี่อนันต์โคราชโอ้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่เข้าบรรยากาศนะคุณผู้ฟังนะวันนี้ฝนตกพรำๆนะหลายพื้นที่เลยนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยค่ะที่เพจนะคะสวัสดีพี่อัญชลีนะคะจากนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่สมบัติหงอินเนี่ยบอกว่าฟังทุกวันเด้อเนี่ยน้องลูกตาเนี่ยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีน้องสินชัยแล้วก็พี่ฟ้านะคะพี่สุภาพพี่โจโกศินแล้วทักทายนะจ๊ะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่จินดาด้วยอ่ะเข้ามาดึกๆแล้วก็ใครอีกใครอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีเจนะคะที่เพจ LTM FM 95SMS นะคะส่งมาได้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะชั่วโมงหน้านี่แหละชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวเรารับสายหน้าใหม่อีก1สายด้วยคุณผู้ฟังนะใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่หรือว่าจะแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมนะคะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะส่งท้ายชั่วโมงแรกของเรา

0: เนาะนะคะก็จัดให้กับงานของมาริฮัวน่านะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชุติชานะคะ
1: รถไฟพัทลมท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต45
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 23นาฬิกา2นาทีค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเราจะอยู่กันถึงเที่ยงคืนเลยเหมือนเดิมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะชั่วโมงนี้กับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะ4งานเพลงต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากสุโขทัยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่สงนะ
4: ครับผม
1: ค่ะพี่สงเหมือนจะคุยกันครั้งแรกได้มั้ยคะวันนี้
4: ครับผม
1: นั่นไงว่าแล้วพี่สงโทรมาจากสุโขทัยอยู่แถวไหนคะเนี่ย
4: อยู่แถวอำเภอศรีสัตครับ
1: ศรีสัชนาลัยนะ
4: ครับผม
1: วันนี้ฝนตกไหมคะพี่สง
4: ก็ไม่ตกครับตกมาตอนเย็นไม่ตกครับ
1: โอ้อากาศดีเนาะ
4: ครับผม
1: โอเคค่ะแล้วปกติพี่สงฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
4: ประมาณเมื่อก่อนทำงานอยู่แถวกรุงเทพก็ประมาณถึงสี่ทุ่มก็ประมาณทั้งวันนะครับบางทีฟังทั้งวันนะครับ
1: โอ้บางทีก็ฟังทั้งวันแล้วก็ตอนนี้กลับไปอยู่สุโขทัยเหรอคะ
4: ครับผมตอนนี้อยู่ที่สุโขทัยไม่ค่อยสบายก็เลยกลับมาอยู่ที่ต่างจังหวัดได้สองปีแล้วครับ
1: โอเคค่ะยังไงก็ดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพี่ชงนะ
4: ครับผม
1: ค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็เหงาเหงาก็เนี่ยค่ะเปิดมาฟังมาอยู่ด้วยกันได้อยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได
4: ้ครับผม
1: นะจ๊ะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงผัวเก่าเหรอพี่ชง
4: ครับผม
1: โอ้โหสอนสินชัยนะ
4: ครับผม
1: ค่ะมีแบบว่าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะเนี่ย
4: ก็เคยมีแฟนเก่าอะไรเงี้ยครับแต่เราได้เลิกลากันไปนานแล้วก็เลยอยากให้แล้วก็ฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับที่ฟังในคลื่นในเอ็ม95ด้วยครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่ทรงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่ทรงพูดตามตาเลยนะ
4: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เออแล้ววันนี้จะอยู่เป็นเพื่อนกันได้ถึงกี่โมงคะเนี่ย
4: ก็อีกสักพักนึงนะครับ
1: อีกสักพักนะโอเคถ้าง่วงก็พักผ่อนนะพี่สงนะ
4: ครับผมครับ
1: ผมไม่ว่า

0: ตอนนี้จะมีอาการอะไรอยู่ก็แล้วแต่ขอให้หายเป็นปลิดทิ้งขอให้หายในเร็ววัน
1: นะคะ
0: วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องค่ะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้เลยที่พี่ทรงฝากเข้ามาพวกเก่าสอนสินชัยค่ะ

0: คิดสิครับสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เออสี่งานเพลงนะแบบจี๊ดจี๊ดพาเรทเพลงที่สี่ภาคนะคะเนี่ยสี่งานเพลงแบบโหนี่แบบว่าอินนะอินมากที่จบไปกับกอดเสาเทียงนะคะงานจากอาจารย์ปรีชาปัตไทยนะก็แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีแผ่นดินไหวในใจอ้ายค่ะโอ้ยอ้ายตาต่อจะว่อนะนะไม่ได้ฟังนานเหมือนกันเพลงนี้นะคะแล้วก็มีอสุรกายนะคะจากน้องการทัศนะนะคะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องการก็มาร่วมคอนเสิร์ตกับเราด้วยแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยตอนชอบมากเลยนะเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ทำให้รู้จักการทัศนะนะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าไมค์ค่ะผัวเก่าสอนสินชัยจากพี่สงสุขโขทัยนั่นเองนะคะมาทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะนะตอนนี้23:22นะ2322นะคะอันนี้ไม่ได้ใบ้อะไรนะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะไปใบ้อะไรให้ใครลำพังตัวเองก็ไม่ค่อยถูกอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยถูกไม่เลยไม่เลยนะคะสวัสดีพี่จรูนจากจังหวัดตรังนะคะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็พี่ไพโรจน์ด้วยนะคะพี่หนูเพียรยังอยู่พี่เลิฟยังอยู่อู้วันนี้สมาชิกของเราอยู่กันเยอะพี่บุญช่วยเอาน้องสินชัยนะจ๊ะแล้วก็พี่หมอรถเหรอถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกทักทายดีเจน้องลูกตาแล้วก็พี่หนึ่งรงก๊อกพี่เออินทิราค่ะพี่อาสาภูธรนะบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยสงขลามาเลเซียฝนตกนะโอ้ทางนู้นฝนตกด้วยเนาะนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเลื่อนฟีดไปเจอนะตาม Facebook อะไรเงี้ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยโอ้มีหลายคนไม่สบายกันเยอะนะคะทั้งแบบบางคนก็เป็นโควิดกลับมานะช่วงนี้นะเยอะมากเหมือนกันนะคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยแมสยังสำคัญมากๆในเวลาที่เราออกไปทำกิจกรรมไปทำงานต่างๆข้างนอกเนี่ยแล้วก็เจอคนเยอะๆนะคะหรือแม้กระทั่งที่เวลาเราใช้รถใช้ถนนใช้รถสาธารณะเนี่ยอะไรเงี้ยที่ต้องอยู่กับคนเยอะๆแมสยังต้องใช้นะคุณผู้ฟังล้างมือให้สะอาดนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะอะไรที่จะทำให้เราดูแลรักษาสุขภาพเราได้ดีที่สุดเนี่ยตอนนี้ต้องหันมาดูแลตอนแรกเรามันมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยปล่อยฟรีไงปล่อยฟรีนะคะแต่ช่วงนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นไข้หวัดนะสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะโอ้โหช่วงนี้คุณผู้ฟังต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะนะเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยบางคนไม่เท่ากันไงนะคะบางคนก็โอเคแข็งแรงอาจจะโดนนิดหน่อยอาจจะไม่เป็นไรมากแต่คนที่ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือไม่ค่อยแบบไม่สบายง่ายอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นห่วงนะคะต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะคะทักทายพี่ไพโรจน์แล้วก็พี่ประธานเพิ่มเติมด้วยทาง Facebook Fanpage นะคะในช่วงนี้

ปีบรรยากาศฟังเพลงสนุกสนุกดีกว่านะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเนี่ยพี่ชินกรจากระยองน่ารักมากเพลงเนี้ยชอบมานานออฟดอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะจ๊ะในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเป็นงานเพลงใหม่จาก2ศิลปินนะคะคุณผู้ฟังนะคะพี่หนูเมเตอร์แล้วก็คุณเล็กโซเรนนะคะกับเพลงบาปบุญโอ้โหเพลงนี้น่าสนใจนะคะคำร้องทำนองโดยพี่ฮาลีมนะคะวีรยุทธชูลีก่อนแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่อุ่นเรนโบ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟัง2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะมีเพลงไหนอยู่ในชาร์ตของเรากันบ้างมหานครชาร์ตนะคะแล้วก็อยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างติดตามฟังได้ทุกวันเสาร์นะคะช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะมาบอกว่านะสัปดาห์นี้มีเพลงอะไรเข้ามาอยู่ในชาร์ตนะคะคงที่ขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการรายงานชาร์ตกันนะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึงประมาณบ่ายสามโมงนะคะแต่ว่าวันนี้สองงานเพลงค่ะจากชาร์ตของเรานะคะเดี๋ยวนี้จัดให้กับแผลใหม่นะคะอยู่ในฮิตที่17เพลงนี้ก็ยังมีคุณผู้ฟังถามถึงมาเรื่อยๆนะคะงานจากน้องหมิวรัชดาพรนะคะจากลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานเพลงที่ขอกันเข้ามานะคะงานจากน้องเพชรคทาวุฒิใหม่ล่าสุดกับอ่านเกมไม่ขาดนะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่10จ้ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตรัม8ขวดแถมขนาด3ตรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้

0: ังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายวันนี้นะคะกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานเนี่ยคุณฟังเนี่ยขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้มีงานเพลงหวานๆฝากเข้ามาจากพี่วอนกาญจนบุรีค่ะกับรักไม่มีวันตายค่ะครูแหม่มพัชริดาขออนุญาตเรียกครูแหม่มนะคะเพราะว่าครูแหม่มก็สอนร้องเพลงนะคะให้กับศิลปินมากมายนะคะที่บริษัท RS นี่ดันเคยอยู่ตอนนั้นคือส่วนตัวไม่ได้เรียนกับครูแหม่มนะคะแต่ว่านับถือนะคะเป็นคุณครูเป็นไอดอลอีกท่านหนึ่งเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับทุกๆ การติดตามค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะหรือว่าทางออนไลน์แล้วก็มีวันนี้นะคะที่หลายๆคนเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันมาเต้นด้วยกันไงวันนี้ไงวันนี้จัดเพลงสนุกๆให้หลายเพลงก็สัญญาค่ะว่าจะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเยอะๆเลยล่ะวันนี้ก็อาจจะมีติดค้างอีกหลายเพลงด้วยนะคะด้วยเวลาของเราแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชานนะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็มีวันอาทิตย์อีก1ช่วงเวลากับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันอาทิตย์ 5:00 นถึง 1:00 นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะนอนหลับฝันดีรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ที่ปัญหา
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

สองผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาแบบธีมน้ำมันนะคะน้ำมันพลายนะจากพี่ไอซ์ลันยูฟิชเชอริงกับยดานะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะจากพี่จ๊อบเสกสรรนะคะรถบ่มีน้ำมันและปิดท้ายด้วยพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะน้ำมันแพง น้ำมันแพงเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยเนาะเขาก็จะมีแบบว่าประกาศเรื่องต่างๆบนโลกใบนี้ที่เราจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานด้วยใช่ไหมล่ะน้องเมย์ก็เลยนำผลงานเพลง3ผลงานเพลงนี้เข้ามาให้รับฟังกันในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่ารูสต้าลองไลฟ์โกพลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่

0: ี่ถอนต
1: ่อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: เที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองจ้าวันนี้คุณผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366ค่ะ022481366นะคะผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มที่สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็พิมพ์ไปเลย LTM FM 95นะคะแล้วก็มีไลฟ์ในไลฟ์ส่วนตัวด้วย TikTok ของน้องเมธิชาเองนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้จะได้เห็นว่าเบื้องหลังทำงานยังไงทะเลาะกับโคยังไงหยอกเล่นนะคะก็น้องเมสุกะเนี่ยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะจ๊ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนส่งมอบผลงานเพลงให้กับใครมันมีความคลาสสิกนะเขามีผลออกมานะคะเป็นสถิติด้วยว่าเด็กเจนซีสมัยนี้เนี่ยมีการรับฟังวิทยุกันมากขึ้นไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าบางครั้งเราอาจจะต้องเปิดใจกับเพลย์ลิสต์ที่คนอื่นเขาอยากให้ฟังบ้างเพราะว่าถ้าเปิดเองใช่ไหมมันก็จะเป็นเพลงเดิมๆที่เราเคยฟังหรือชอบฟังซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้อารมณ์สภาพจิตใจของเรามันแบบไปในทิศทางนั้นทิศทางใดทิศทางหนึ่งเออนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะถ้าชอบเพลงอกหักก็จะฟังแต่เพลงอกหักใช่ไหมคนที่ชอบฟังเพลงมีเดียมน่ารักน่ารักก็จะฟังแนวนั้นซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองนะคะการฟังเพลงหลากหลายเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นคติสอนใจก็ได้นะคะโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งอย่างของเราอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นอย่างที่บอกว่ามันเป็นดั่งจดหมายเหตุมันจะรู้เรื่องราวเลยว่าสมัยนั้นยุคนั้นเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้นมันมีเรื่องราวอะไรอยู่นะคะมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆเออนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเรียนรู้อะไรกับมันนะคะในเรื่องของสื่อหรือในเรื่องของบทเพลงด้วยนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะอยากจะฝากผลงานเพลงเพราะๆให้กับใครฟังนะก็โทรกันเข้ามาได้นะคะส่งมอบความรักความรู้สึกดีๆนะส่งความคิดถึงไปหากันนะคะด้วยการโทรศัพท์มาขอเพลงจากนักจัดรายการนะมันเป็นคลาสสิกมากๆจะได้โทรมาแบบว่าน้องเมย์ฝากเพลงให้กับคนนี้หน่อยนี่แล้วก็บอกอีกคนนึงด้วยว่าเออรอฟังนะขอเพลงให้นี่เห็นไหมน่ารักจะตายนะคะแล้วมันเป็นการเหมือนประกาศให้โลกรู้ว่ารักของเรามันชื่นมื่นและหอมหวานอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวน้องเมย์ให้อีกสักหนึ่งน้ำมันแล้วกันนะคนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพลาย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มันทั้งช่วงสายชิวฮิวใจนะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็จะได้รับสายหน้าใหม่กันในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขับรถอยู่หรอ
2: ครับผมขับรถอยู
1: ่ทำไมไม่จอดก่อน
2: จอดหน่อยจะให้ไปถึงตอนเช้า
1: โอ้จะให้ไปถึงตอนเช้างั้นก็ต้องรีบคุยนี
2: ่
1: มาแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ
2: ตะวันครับผม
1: พี่ตะวันจากจังหวัด
2: จังหวัดสงขลาอยู่หาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ประจวบแล้ว
1: แล้วจะไปไหน
2: ไปนิคมบางปู
1: โอ้เหรอฝากสวัสดีพี่คำพลด้วยมีคุณผู้ฟังอยู่บางปูด้วยไงพี่คำพันอยู่ตรงนั้นแซวเล่นแซวเล่นไม่ต้องไปหรอกอ่ะมาวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: อาแบบของอัมพรแหวนเพชร
1: ค่ะชื่อเพลงว่าก
2: ูคือลูกทุ่ง
1: กูคือลูกทุ่งจะได้ตื่นๆหน่อยเนาะขยับนิดนึง
2: ครับผม
1: ได้เลยอีกกี่นาทีจะถึงแล้วจ๊ะ
2: น่าจะประมาณสัก5ชั่วโมงถึงแล้ว
1: ง่วงไหม
2: ก็ไม่ง่วงอาชีพไม่ง่วงแล้ว
1: โอเคโอเคได้เลยแต่ถ้าง่วงต้องจอดนะแล้วเวลาคุยโทรศัพท์ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องจอดด้วยนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
2: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นห่วงนะเป็นห่วงบัตโต้ผลงานเพลงที่แนะนำมานะคะกูคือลูกทุ่งจากอัมพรแหวนเพชรค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เข้าสู่วันศุกร์นะคะก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขกับการอาบน้ำด้วยเหมือนกันนะคะเรามีสุขสกินสบู่สมุนไพรค่ะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยทั่วร่างกายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้นะคะแล้วก็สูตรของเขาเนี่ยเป็นสูตรเย็นแบบสดชื่นนะมีฟองเยอะอันนี้ชอบมากนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนนะคะ3แพ็คนี่นะแถมฟรีไปเลยค่ะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นเลขจะสวยได้ขนาดนี้นะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือออนไลน์ก็ได้ที่แอดชอบไม่เนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะจ๊ะเวลาที่มาถึงช่วงนี้นะคะก็บอกเลยว่า

เราจะนำผลงานเพลงเพราะๆที่ศิลปินนะมาร้องในงานกิจกรรมมหานครไลฟ์นะคะแบบมหานคร Family อย่างเงี้ยเนาะก็จะเอาดารายกเหตุการณ์สดๆมาให้ได้ฟังกันนะคะโดยเฉพาะน้องคนนี้นะคะที่บอกเลยว่าเป็นสาวพราวเสน่ห์เต้นเก่งอะไรเก่งหลายๆอย่างนะกับน้องมิวเชคด้วยนะคะซึ่งน้องมิวเชคเนี่ยตอนนี้เขามีแบบเดินสายประกวดนางงงนางงามอะไรอย่างนี้เออหุ่นดีดีเห็นแต่ละครั้งแล้วก็สุดยอดเลยวันนี้ก็เลยนำผลงานเพลงนี้มาให้ค่ะเชฟบ้า

0: Life สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมที่ชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม

0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

จบไปสองผลงานเพลงนะคะหมาคาบเกิบจากโจอี้ภูวศิษฐ์และตามด้วยห้ามตัวจามินตราอินทิราค่ะได้เวลากอดกันแล้วนะวันนี้จะไม่บอกให้ทุกๆคนรักตัวเองนะคะแต่ว่าจะบอกให้รู้จักคำว่าการให้และมองโลกในอีกมุมมองหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนตั้งคำถามกับน้องเมย์ว่าทำไมถึงเป็นกู้ภัยนะคะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะเล่าสักทีอ่ะวันนี้เลิกงามยามดีนะคะก็เดี๋ยวมา

เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันเนาะเรื่องราวนะคะก็มีอยู่ว่าน้องเมย์เนี่ยตอนเด็กๆนะคะก็จะมีผู้ใหญ่เลี้ยงสลับกันไปสลับกันมานะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้มีเวลาให้มากเนาะก็จะไปอยู่กับป้าบ้างไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าบ้างไปอยู่กับพี่เลี้ยงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จังหวะของช่วงชีวิตแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็จะมีอยู่ช่วงนึงของชีวิตนะคะได้อยู่กับคุณปู่คุณย่าเขาก็ดูแลมาเลี้ยงมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงนึงก็มีความสนิทสนมกันแล้วทุกๆวันศุกร์นะคะคุณพ่อเนี่ยก็จะพาเมย์กับไม้นะคะซึ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยพาไปหาคุณปู่ทุกวันศุกร์เลยเราก็จะจดจำว่าโอเคครอบครัวของเราอ่ะจะเป็นประมาณนี้ทุกๆวันศุกร์จะไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะแล้วก็ช่วงวันสำคัญวันพ่อก็จะไปไหว้ปู่ด้วยนะก็จะไม่ใช่ไหว้แค่คุณพ่อของตัวเองอย่างเดียวก็จะไหว้คุณปู่ด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นผู้ที่ให้กำเนิดพ่อด้วยแล้วก็เลี้ยงเรามาด้วยนะหลังจากนั้นค่ะคุณปู่เนี่ยก็จะมีความสนิทสนมกับน้องเมย์ค่อนข้างเยอะเลยแล้วช่วงที่คุณปู่เนี่ยเริ่มชราลงเนาะก็มีคุณหมอเขาก็เป็นโรคทั่วไปนะจะเป็นความดันอะไรอย่างเงี้ยปกตินะคะคุณปู่ของน้องเมย์เนี่ยในภาพจำคือแข็งแรงมากสามารถปีนต้นไม้ไปตัดนู่นตัดนี่แบบคือเขาก็เป็นคนแบบทำสวนทำไร่ทำนามาก่อนนะเนาะเขาก็จะมีความขยันขันแข็งแข็งแรงอยู่เฉยๆไม่ค่อยเป็นเหมือนคุณพ่อน้องเมย์เลยเดี๋ยวก็ปีนขึ้นต้นไม้ไปตัดมะม่วงลงมาให้กินเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นฟิลนี้คราวนี้ในวันที่เกิดเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือคุณปู่มีนัดในการตรวจสุขภาพนะคะโดยไปโรงพยาบาลแต่เช้าเนี่ยคุณปู่น้องเมย์เนี่ยปกตินะก็คือเดินได้ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นวีลแชร์ไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าทางโรงพยาบาลเขาก็มีแบบอ่ะเดินมาโรงพยาบาลเองเลยนะคะคุณตาอุ้ยเก่งจังเลยอะไรเงี้ยนางพยาบาลเขาก็ชมปกติทั่วไปเข้าไปตรวจนะคะสุขภาพเนี่ยก็มีแค่เรื่องความดันโรคของ

ก็มีแค่เรื่องความดันโรคของคนแก่ทั่วไปคุณหมอก็บอกโอเคดูแลตัวเองได้ดีเลยนะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้ยามากินพวกยาลดความดันยาประจำตัวต่างๆนะคะก็ให้มาปกติเหมือนเดิมเลยคุณปู่ก็รับยามานะคะแล้วก็กลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านเนี่ยคุณปู่เขาก็จะอยู่รวมๆกับญาติๆเนาะแล้ววันนั้นพอดีพาคุณปู่ไปส่งโรงพยาบาลด้วยคุณพ่อก็เลยอยู่ที่นั่นส่วนตัวเมย์เองเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านตัวเองซึ่งบ้านน่ะห่างกันประมาณสักไม่นานมากประมาณ10-20นาทีนะคะคราวนี้ในขณะที่คุณปู่เนี่ยกลับมาที่บ้านมีอาการก็คือกินโจ๊กกำลังกินโจ๊กกินข้าวต้มนี่แหละก็ไม่ใช่เป็นของแข็งอะไรที่จะแบบเคี้ยวยากหรือว่าติดคออะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็กินพวกโจ๊กอะไรเงี้ยแต่เป็นจังหวะหนึ่งที่ทานแล้วก็มีอาการสำลักขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนธาตุแตกค่ะก็คือมีน้ำแดงไหลออกมาจากจมูกจากหูจากอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าทวารทั้งหมดก็คือแตกธาตุแตกคุณพ่อตกใจมากค่ะคุณพ่อก็เลยทำการแบบเดินไปจับไปอะไรเงี้ยปรากฏว่าหมดสติและหัวใจก็หยุดเต้นคุณพ่อนะคะก็ให้คุณอารีบโทรหารถพยาบาลค่ะก็โทร1669เนี่ยแหละส่วนตัวคุณพ่อเนี่ยก็ทำการ CPR ค่ะคือการปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจคุณปู่อยู่สักพักหนึ่งจนประมาณครึ่งชั่วโมงรถพยาบาลมาถึงก็ปั๊มต่อไปอีกประมาณ15นาที20นาทีสักอย่างเนี่ยแหละก็ ROSC นะคะก็เหมือนแบบกลับขึ้นมานิดนึงก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจำได้ว่าเพิ่งตื่นเมย์เนี่ยเพิ่งตื่นได้ยินเสียงแม่เคาะประตูห้องนอนแล้วก็บอกว่าให้แม่เนี่ยกำลังรีบไปโรงพยาบาลนะคะขอให้เมย์เนี่ยรีบตามไปที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าปู่แย่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็งงแย่ได้ยังไงเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยเมื่อวานยังกินข้าวด้วยกันอยู่เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบงงแต่ก็โอเครับทราบแล้วก็ใจตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นอะไรเลยก็คิดว่าโอเคเราก็จะรีบเดินทางไปโรงพยาบาลปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนะคะก็คือคุณปู่เนี่ยอยู่ในเครื่องทั้งหมดเลยนะแล้วก็นั่งตกลงกันกับครอบครัวว่าจะเอายังไงจะปล่อยไปหรือว่าจะยื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็นั่งคุยกันแต่ยังไงก็ยื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาอยู่ในเครื่องมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะแล้วสัญญาณชีพอะค่ะมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าความดันอะค่อยๆตกลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบแม้กระทั่งออกซิเจนแม้กระทั่งฮาร์ทเรทการเต้นของหัวใจอะสมมุติว่าตอนแรกสักที่เห็นตอนแรกเหมือนจะสัก70 60ประมาณนั้น60 70ก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเหลือ30เหลือ20เหลือ10จนเหลือ3เขาก็บอกว่าคุณปู่ไม่อยู่แล้วนะอะไรเงี้ยก็อยู่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นหัวใจยังเต้นที่ยังมีอะไรต่างๆอยู่เนี่ยเพราะว่าเครื่องนะคะแล้วก็เราก็เข้าใจแต่ตอนนั้นก็คือเศร้าแหละเพราะว่ามันค่อนข้างจะฉุกระหุกมากๆมันตกใจเพราะว่าเราเพิ่งคุยกันเราเพิ่งทานข้าวด้วยกันเรายังแซวกันเล่นเรายังหอมแก้มเขาอยู่เลยเรายังบอกเขาอยู่เลยว่าไหนเป่าไอ้ลูกๆอ่ะที่เอาไว้ฝึกปอดอ่ะเขาก็ยังเป่าได้แข็งแรงดีอยู่เลยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นสับสนมากแล้วก็เหมือนมีคำหนึ่งที่มันคาใจอยู่เพราะว่าเจ้าหน้าที่พูดคำหนึ่งว่าเนี่ยถ้ามีการปั๊มหัวใจแล้วแบบถูกวิธีอ่ะคุณปู่มีสิทธิ์จะรอดด้วยนะอะไรเงี้ยเขาแต่เขาก็บอกว่าเราทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องทำยังไงอ่ะทำยังไงถึงจะรู้ได้ว่าการปั๊ม CPR ที่ถูกต้องจะต้องทำยังไงเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อปั๊มเนี่ยคุณพ่อเขาก็ดูตามสื่อตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะโซเชียลต่างๆดูตามคลิปวิดีโอแล้วก็พยายามทำแต่มันอาจจะยังไม่ถูกต้องก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะประชาชนทั่วไปอ่ะเรียนรู้ได้ไหมนะแต่ด้วยความโชคดีอ่ะนะคะก็ได้เจอโพสต์ของพี่ต้าจตุรพัฒน์นะคะก็เห็นพี่เขาเป็นกู้ภัยอยู่แล้วเราก็เกิดความสนใจขึ้นมาว่าอยากจะถามพี่เขานั่นแหละว่า CPR ทำยังไงแต่พอไปถามเนี่ยอีกใจนึงก็คือแบบเริ่มอยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรียนเนี่ยเราต้องเป็นหมอไหมต้องเป็นพยาบาลไหมหรือต้องเป็นกู้ภัยไหมถึงจะได้เรียนในความเข้าใจตอนนั้นคือเป็นกู้ภัยละกันจะได้เรียนก็เลยสมัครเข้าไปนะคะก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกู้ภัยแล้วพอเรียนเนี่ยก็ได้มีการฝึกปั๊มหัวใจแล้วพอการฝึกเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้ว่า

มันทําได้นี่เราทําได้นี่แล้วคะแนนตอนนั้นก็ดีด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราช่วยคนอื่นได้เลยนะเนี่ยถ้าเราไปตลาดแล้วเกิดมีใครเป็นอะไรขึ้นมาเราสามารถวิ่งชาร์จแล้วไปปั๊มให้ก่อนได้เลยนะเนี่ยแต่พอเริ่มปั๊มหัวใจคนเป็นพอถึงเหตุการณ์จริงอะค่ะมาทำกู้ภัยวันแรกอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำอะไรไม่เป็นเลยยืนโบกรถอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันจะไปยุ่งกับคนเจ็บคนป่วยไม่ได้เพราะว่าเราประเมินไม่เป็นแล้วคนเจ็บคนป่วยอะส่วนใหญ่เขาก็ยังไม่ได้เสียชีวิตไงมันจะไปปั๊มหัวใจเขาไม่ได้มันต้องมีความรู้เรื่องอื่นด้วยก็เลยทำให้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าอ้าวปั๊มหัวใจเป็นอย่างเดียวแล้วมันปั๊มได้เฉพาะคนที่หยุดหัวใจหยุดเต้นอะแต่อันนี้เขายังเต้นอยู่นี่แล้วเราไปห้ามเลือดได้ไหมเราไปทำแผลให้ได้ไหมเราทำแผลก็แก๊กแก๊กอะได้แต่มันก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใส่ถุงมือวิธีการป้องกันตัวการดูโดยรวมการประเมินผู้ป่วยสุดท้ายก็เรียนไปเรื่อยๆค่ะเรียนไปเรื่อยๆอินเรียนมากยิ่งอินเรียนเรียนเรียนก็ยิ่งอินเข้าไปใหญ่เลยว่าอย่างน้อยความรู้ความสามารถของเราก็จะช่วยชีวิตคนได้อย่างน้อยก็เป็นการที่ทำให้คนที่เขารออยู่ที่บ้านของผู้เจ็บผู้ป่วยเนี่ยเนาะเขารอคอยเนี่ยสามารถส่งคนรักของเขากลับสู่บ้านได้อย่างปลอดภัยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายๆคนเนี่ยยังมีปณิธานเรื่องนี้อยู่น้องเมย์ชอบมากเวลาที่ไปวอ4แล้วไปนั่งฟังสถานการณ์เหตุการณ์ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้แล้วทำยังไงแก้ไขยังไงและสุดท้ายเคสเนี้ยดีขึ้นยังไงแล้วกลับบ้านได้เนี่ยหูว้าวมากนะคะเคยมีบางเคสนี่ที่เขาบอกหมดหวังและไม่มีหวังเลยแต่อาจารย์อะค่ะอาจารย์เขาแบบว่าผ่าด้านข้างแล้วเอามือเขาล้วงเข้าไปบีบหัวใจอะหูฟังแล้วมันว้าวมากเรารู้สึกว่าหูอาจารย์เก่งจังเลยอะแล้วสุดท้ายเคสนั้นรอดด้วยยิ่งแบบหูตื่นเต้นมากนะคะสุดท้ายก็เลยแบบเนี่ยแหละพยายามเรียนรู้ให้เยอะที่สุดเพื่ออย่างน้อยเขาบอกเสมอว่าการเป็นกู้ภัยอะขอให้เราเป็นโชคดีของคนเจ็บของคนป่วยอย่าไปซ้ำเติมเพราะว่าบางครั้งถ้าเรามีความรู้น้อยกลายเป็นว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการเราอยากช่วยเขาแต่เราช่วยแบบผิดวิธีดังนั้นเราก็เลยต้องมีความรู้แล้วก็เสริมความรู้เข้าไปเยอะๆน้องเมย์ถึงชอบพูดสาระดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะเผื่อว่าเวลาเกิดสถานการณ์อะไรดูแลตัวเองได้ก่อนน่ะจะได้ช่วยเหลือกันได้เนาะนะคะน้องเมย์ก็รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะเจอเหตุการณ์เป็นคนแรกเนี่ยมันไม่ใช่กู้ภัยมันจะเป็นคุณผู้ฟังเองหรือว่าเป็นคนทำท้องถนนพี่แท็กซี่ก็เคยเจอบ่อยด้วยเขาเคยบอกว่าโอ้บางทีข้ามเกาะมาเลยคาอยู่ที่กระจกรถเลยก็เจอนะคะเพราะฉะนั้นมีความรู้เอาไว้ดีกว่าเนาะนะคะอ่ะฝากเอาไว้ในช่วงสาระดีๆวันนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ค่ะเปิดหัวขบวนมากับน้ำมันแล้วอ่ะไปสู่เด็กปั๊มมั่งแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังอยู่กับน้องเมธิชานะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมธิชาอย่างต่อเนื่องเลยเมื่อกี้แอบนินทาพี่ต้าจตุรพัฒน์ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่า เข้ามาแล้วด้วย ตอนนี้ มาเฉยเลยตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
3: ผมเด็กชายเชียงใหม่ครับ
0: เชียงใหม่นะตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนจ้า
3: ไปร้องเพลงอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: หรออยู่อำเภอเมืองเลยหรอสาวเหนือสวยไหมล่ะ
3: โอ้สวยครับเชียงใหม่สาวสวยครับ
0: สาวเชียงใหม่สวยเนาะ
3: ครับ
0: แล้วมีสักคนหรือยังอ่ะ
3: โอ้มีแล้วครับ
0: นี่มีแล้วด้วยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะพี่อาร์ม
3: ไม่เคยครับไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลยอะไรที่ทำให้พี่อาร์มโทรมาวันนี
3: ้ผมฟังมานานแล้วครับแต่โทรไปแล้วไม่มีคนโทรมาหาให้พูดสายครับ
0: อ๋อเหรอตีใครดีล่ะ ติดแล้วนะโทรติดแล้วนะ
3: ครับ
0: นะคะพี่อาร์มแล้วเป็นรปภ.นี่ยากไหมอ่ะ
3: โอ้ยากครับมันต้องอดนอนครับแล้วก็ต้องทำแบบร่างกายให้พักผ่อนให้เต็มที่ตอนที่เราออกเวรนะครับ
0: ค่ะแล้วพอเราออกเวรเราทำอะไรบ้าง
3: คือไม่ทำอะไรเลยครับคือหลับอย่างเดียวครับ
0: อ๋อเตรียมร่างกายชาร์จแบตใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เราจะได้แบบสามารถกลับมาแบบฟิตเปียได้เหมือนเดิม
3: ใช่ครับ
0: โอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: วอนลมฝากรักของปาวลีครับ
0: พอดีว่าปาวลีไม่ใช่เวอร์ชันแบบฟิลอันนี้แหละโอ้น้องเมย์ขอเปลี่ยนเป็นแนนซี่ท็อปไลน์ได้ไหม
3: ได้ครับได้
0: เลยได้เนาะนะคะร้องยังไงอะคะวอนลมฝากรักเนี่ย
3: วอนลมครับผมก็ร้องเป็นแต่ได้แต่ฟังอย่างเดียวอะ
0: จะแกล้งซะหน่อยไม่ได้เลยโอ้โถแต่ว่าฟังบ่อยนะฟังตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะ
3: โอ้นานครับผมฟังนานแล้วครับ
0: จริงเหรอท่านน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
3: ครับ
0: ตามด้วยอะไร
3: มองแซ่มองดึงดูมองครับ
0: นึกว่าไม่ได้เอาใหม่เป็นหนุ่มเหนือใช่ไหมตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตามด้วย
3: ตอนย้อนตะตอนย้อน
0: หนูแกล้งเล่นหนูแกล้งเล่นโทษตอนนี้อยู่คนเดียวเนาะ
3: ครับอยู่คนเดียวเข้าเวรอยู่ครับ
0: อยู่คนเดียวเข้าเวรอยู่ครับเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เสียงใครอ่ะ
3: อ๋อมันอยู่ข้างๆถนนครับ
0: เฮ้ยมันมีเสียงคนอยู่นะมันไม่ใช่เสียงรถ
3: โอ้ไม่มีครับไม่มีใครเลยครับเงียบกริบเลย
0: โอเคไม่แกล้งแล้วเพลงวันลมฝากรักมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้รปภ.ที่เข้าเวรอยู่ตอนนี้ที่ฟังวิทยุอยู่ครับ
0: ครับผมได้เลยฮะมาขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยพูดภาษาเหนือได้ไหมหรือต้องเป็นภาษาอะไร
3: ผม
0: เราเป็นคนจังหวัดอะไรจริงๆตามแต่กำเนิด
3: ผมเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกแล้วมาเป็นทหารอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเลยมาได้แฟนที่เชียงใหม่ครับ
0: เป็นทหารด้วย
3: ครับ
0: อุ้ยทำหน้าที่อะไรอะคะตอนนั้น
3: เป็นทหารพันครับที่ใส่ชุดดำอยู่ชายแดนไทยพม่าครับ
0: โหเหนื่อยไหมล่ะตอนนั้นน่ะ
3: โอ้เหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยอยู
0: ่รออ๋อก็เลยพอจริงๆทหารหลายคนมาเป็นรปภ.ต่อเนาะเพราะว่าต้องใช้พละกำลังแล้วก็ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแบบดูแลเน
3: า
0: ะ
3: แต่คือฐานของรปภ.นี่ถ้าใครเป็นทหารมาเขาจะรับอันดับแรกเนี่ยนะครับ
0: อืมนั่นน่ะสิเพราะว่าดูแล้วแบบต้องแบบกำยำประมาณนึงแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธด้วยการป้องกันตัวต่างๆเนาะจะไปดูถูกไม่ได้นะจ๊ะบอกเลยว่ารปภ.แต่ละคนเนี่ยโอ้โหเคยไปนั่งถามเนี่ยเป็นทหารเยอะนะเป็นทหารพลานมาด้วยแบบเคยไปรบไปนู่นไปนี่มาเออนะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
3: ครับ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคเอาแค่นี้เลยขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
3: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะวอนลมฝากรักขอเป็นเวอร์ชั่นของแนนซี่ละกันขออภัยโหลดปาวลีมาไม่ทันอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเพลงของปาวลีมาทดแทนละกันนะจ๊ะ
3: ขอบคุณมากครับ

0: ผลงานจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะสังกัดพระเอกใหญ่9999ค่ะฝันพ้อนะคะผลงานเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์ก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนและเรียบเรียงโดยกู่แคนนะคะก็เป็นผลงานเพราะที่เชื่อว่าอาจจะติดชาร์ตอีกก็ได้นะถ้าคุณผู้ฟังสนับสนุนนะคะโดยการส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะก่อนหน้านี้ค่ะผลงานเพลงสมมุติว่าฮักจากหวายนิวดายและขิมเบญญานะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเสือกลับใจจากพี่ต้าจตุรพัฒน์นะคะน้องเมย์ชอบแซวบอกพี่ต้าจตุคามเขาเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละก็เป็นคนที่น้องเมย์บอกเมื่อสักครู่เนาะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกู้ภัยเลยนะคะอ่ะจ่อคิวฮิตในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ยเมที่ชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเมทิชาค่ะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะก็ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานจ้ะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านกับผลงานจากคีรีบูนนะคะเพียงในใจค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็พบกับหนุ่มหล่อต่อไปนะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้ 5:15 นาทีนะคะเปิดรายการเรื่องพบค่ำในช่องอสมทด้วยนะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: Pulsar

0: ค่ะเพลงจบไปนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับเพลงเมื่อกี้นี้เรียกพี่ได้ไหมจากอะต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับหวานไม่เป็นจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้ก็ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับรอเพราะรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันแล้วก็พิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มกราบสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้นะครับสวัสดีครับผมในวันพฤหัสเข้าสู่วันศุกร์นะฮะทักทายครับไปถึงพี่ฟ้านะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงแรกสวัสดีครับผมพี่สมบูรณ์พี่นงนุชนนครพี่สว่างสวัสดีครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่การะเกดครับน้องแบมสวัสดีค่ะพี่พึ่งน้อยนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สังสุราษฎร์นะครับทักทายครับสวัสดีสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กพี่เกิดสิรินะครับ very good นะฮะนะ very good นะเสมอไปนะครับตลอดไปด้วยนะฮะ very good นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่บุญกรสวัสดีครับพี่สังสุราษฎร์นะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: อนไลน์สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมจัดไปบทเพลงมหานครไลฟ์เมื่อกี้นี้นะครับเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาจากอาจารย์เสถียรธรรมมือนะครับผมแล้วก็ชั่วโมงแรกของเรานะครับในช่วงของคิดมาราธอนไม่ว่าจะเป็นขอบคุณนะครับเพาเซอร์ลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อลดบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปสู่ช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ๆยำๆบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าไมค์กันเลยจัดไปครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณป้าจำปีนะครับ
4: ค่ะ
3: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
4: ้จังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนลูก
3: อ้าวจังหวัดตรังนะครับช่วงนี้ฝนตกไหมครับทนุน
4: ตกค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้แรงแล้ว
3: ตอนนี้แรงแล้วเนาะ
4: ค่ะ
3: คุณป้าจำปีทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำไมถึงยังไม่หลับไม่นอน
4: ตื่นขึ้นมาฟังน้องเพชรค่ะ
3: โอ้ยขอบคุณครับผมนะฮะคุณป้าจำปีครับอยากฟังเพลงอะไรวันนี
4: ้เติงโนมิตะ
3: เสียงโนมิตะของน้องไรอันเนาะ
4: ค่ะ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: มอบให้กับทุกเสียงทุกสายทุกคนที่ฟังอยู่ค่ะพ
3: ี่
4: เจได้น้องเฟสกับหลังไม
3: ค์ครับ
4: น้องอะไรหลังไม
3: ค์น้องเมย์ครับน้องเมย
4: ์อ๋อค่ะมอบให้กับน้องเมย์ด้วย
3: ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: ค่ะ
3: ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ
3: สาธุเหมือนกันนะครับคุณป้านะ
4: ค่ะ
3: สวัสดีครับผม
4: ดีค่ะ
3: ครับคุณป้าจำปีจากจังหวัดตรังนั่นเองนะฮะป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับเซิร์กโนบิตะครับไรอันฟีเจอริ่งแวนโกะนะครับในช่วงของสายชิลฮิลใจครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับผมทายชวงในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะ3เพลงเมื่อกี้นี้จบไปครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากน้องเนสพอนำหน้านะครับพอได้เสียวนะฮะถ้าเป็นต้นฉบับก็คือของคุณดิดคิตตี้นั่นเองนะครับแล้วก็มักเจ้าบักคักนะครับผมจัดไปแล้วก็ใจบางจากน้องมอสรัศมีนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในเรื่องของสุกายะยานุชไคลเซ่นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนประสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุชไคลเซ่นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีไอ้กว้างมาแล้วมาแล้วไอ้บิชัยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่วันวิสาพี่ละไอพี่ประหยัดนะครับพี่จรัสด้วยนะครับผมพี่สาวครับนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสานะฮะช่างแจ็คเทวาพี่อะไรนะพี่อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะฮะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญครองพี่สังครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: วลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนา
6: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในช่วงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สาวครับพี่อาทิตย์นะฮะทักทายครับผมพี่เอ็นทิราพี่เนี่ยเริ่มบ่นบอกว่าเสียงน้องเพชรเหมือนเป็นหวัดนะครับต้องบอกว่าเป็นภูมิแพ้นะครับเพราะว่าในห้องส่งนี่คืออากาศแบบหนาวมากผมว่าน่าจะสักประมาณ9องศา10องศาประมาณนี้นะครับหนาวจัดหนาวจัดเลยนะครับเพราะว่าก็ต้องใช้ความเย็นนะครับในการเก็บอุปกรณ์ในการเก็บคอมพิวเตอร์ที่แบบนะคอมพิวเตอร์ของเราก็ใช้24ชั่วโมงนะครับบางทีมันก็ร้อนใช่ไหมครับบางทีก็นั่นแหละแอร์ก็เลยหนาวมากๆเลยนะฮะก็ต้องขออภัยเพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้นะครับจมูกก็เลยตันๆอยู่บ้างนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่ละอายนะครับพี่มิตรชัยไอ้กว้างอยู่ความาสวัสดีครับผมตอนนี้ครับในช่วงที่2เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยครับน้องเมย์ครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชร
1: สวัสดีครับพี่คำแพงนะครับ
2: จ้า
1: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
2: ้สุราษฎร์ธานีจ้ะ
1: จากสุราษฎร์ธานีทำอะไรอยู่ครับ
2: กรีดยางจ้ะ
1: กรีดยางนะครับเป็นอาชีพยอดฮิตนะฮะในช่วงนี้เลยนะครับแล้ววันนี้พี่คำแพงครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: พี่ทอดทุกคนจ้ะของมนแคน
1: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบจ้ะให้ป้าเพนให้ป้าเมีย
1: ครับ
2: ให้นายา
1: ครับผม
2: ให้น้องไก่กับแฟน
1: ครับ
2: แล้วก็น้องจีน้องชานกับน้องเพชรกับน้องหลังไมค์จ
1: ้
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่กระแพงก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: จำไม่ได้
1: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: จ้า
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยครับไหนครับนั่น
2: อร่อยครับในครั้งนั้น
1: ครับผมนะครับพี่กำแพงขอบคุณมากๆครับพี่ขอให้ฟังเพลงแบบมีความสุขสบายๆนะ
2: จ้า
1: ครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: ครับผมนะครับพี่กำแพงจากสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังกรีดยางอยู่เป็นอาชีพยอดฮิตเวลานี้เลยนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงในช่วงของพาเลทเป็นคิดครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จบไปนะฮะ4เพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับมนรักลูกทุ่งครับลุงแอลยอดรักสลักใจใจสารภาพนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอครับพี่กุ้งสุทธิราชนั่นเองนะครับขึ้นฮอตทุกคนครับไอ้มนแคนแก่นคูณนะฮะ4เพลงครับจัดให้ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อนะครับพี่รุจิราครับพี่อะไรนะคิดนักนวลนะฮะสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่ณรงค์สวัสดีครับพี่สุภัตราพี่ประหยัดบอกว่าสวัสดีครับดีเจวันแจ่มมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากครับเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามแล้วก็สวัสดีไปถึง พี่วิทยวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับพี่อาทิตย์ครับผมไอ้กว้างไอ้มิชัยทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความมาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้คือเพลงคนึงนิดนะครับจากปรางปรางทิพย์ครับสังกัดมักจีนะครับคำร้องทำนองโดยพี่แบงค์รัชวิทย์อนันทพรสิรินะครับเรียบเรียงโดยพี่แบงค์เช่นเดียวกันนะครับรัชวิทย์อนันทพรสิรินะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองลดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคน

0: ประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158บทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับไมเคิลวองนะครับฉันมาไกลนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชนะครับฟิลิปเวงนัททอยแล้วก็มะหูข้าวนะครับโจอี้ภูมิสิทธิ์ฟิลิปเวงพี่พันธ์วรการนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีมันหลุดไปนะครับตอนนี้กลับมาเชื่อมต่อแล้วพี่สังสุราชสวัสดีครับพี่วันดีพี่บุญโชติครับพี่จุ๊บแจงครับผมป้าลินสวัสดีครับผมทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของ All Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-136ครับช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับหลังจากเพลงสองเพลงนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับในชั่วโมงที่3วันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหุ่นไล่กาจากพี่บาวีนะครับเชือกวิเศษจากวงรามานูนนะครับขวัญใจพี่หลวงจากพี่หลวงไก่แล้วก็หัวใจมักง่ายนะครับพี่แช่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงฮิตสตอรี่แล้วก็เพลงฮิตมหานครออนไลน์ฮิตนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับก็ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะสีเพลงยาวๆสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาหลังไมค์ที่น้องเมย์ตอนนี้02-248-1366แล้วก็สวัสดีครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สำรวยพี่บรรเทาพี่ไผ่ตะกัวป่าพี่สาวขามพี่สำลีพี่รัตติยานะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ไทยรัตแตงโมนะฮะพี่โอนะครับพี่สุภัตรานะครับผมคุณยายพอเพียงสวัสดีครับสวัสดีพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่สำรวยครับพี่แกนจุฬาภรณ์ครับพี่กฤษณาสวัสดีตอนเช้าครับพี่บรรเทาพี่ไผ่ตะกัวปานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังแล้วก็ส่งข้อความขึ้นมาให้นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงสบายๆกันมาละผมว่าเราไปฟังเพลงที่สบายๆกว่านี้ดีกว่านะฮะอีกสักประมาณ 2-3 เพลงนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
3: ขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณนะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรถแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสดเด็ดรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับจัดไปยาวๆนะ5เพลงเมื่อกี้นี้มีเพลงน้องๆวงไม้มอมแมมนุ้ยเวียนครกนะครับพี่นุ้ยสุวินา

0: ช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอ่ะก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงครับเอาไว้วันพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้เวลา5 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Cloud

0: เวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 4:52 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับพบกันในวันศุกร์แบบศุกร์สุดๆไปเลยนะครับ4 กันยายน 2569นะครับวันนี้หลายท่านแปลกใจเอ๊ะทำไมต้องเข้าก่อนนะฮะ
1: มาแล้วโทรศัพท์มีปัญหาอะไรบางอย่างนิดหน่อยแต่ก็มาแล้วเรียบร้อยเช้าวันศุกร์นะศุกร์ที่4 กันยายน
0: ครับผมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีคุณลูกฟังนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสมททั่วไทยด้วยนะคะแล้วก็ชาวเฟสชาวทีม FM 95ค่ะ
0: เผื่อจะให้ฟังเพลงอีกสัก3 เพลงนะฮะพี่ยังที
1: นะมีเคยมีคนบอกเลยบอกว่าอ๋อที่มันเปิด2 เพลงเนี่ยมันอู้
0: มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมพี่
1: ใช่ไม่ได้อู้ค่ะมีคนบอกจริงนี้มีคนบอกจริงนะไม่ได้พูดจริงไม
0: ่
1: ได้พูดเอาเอง
0: อู้ตั้งแต่พี่โจ้พี่รัฐอู้
1: อู้กันมา20 กว่าปีแล้วนะคะมันเป็นธรรมเนียมก็เปิด2ไม่ทันก็3ไม่ทันก็4ก็ไม่เห็นเป็นไร
0: ได้ฟังเพลงไปด้วยเนาะ
1: ใช่อย่างน้อยก็มีเพลงมีข่าวอะไรอย่างนี้นะคะบางทีก็มีของแถมจามไอไก่จิ้งจกนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะ
0: ไก่ด้วยมันมีไก่นะ
1: ไก่ก็มีจิ้งจกเนี่ยจิ้งจกมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันโผล่มาให้เห็นหน้านะตัวใหญ่มากมันต้อง
0: ในบ้านเลยเหรอพี
1: ่ในบ้านเลยในห้องนอนเลยค่ะไม่รู้จะต้องกำจัดมันยังไงพูดไปก็หาว่าใจร้ายแต่แม่เนาะมันก็มาโผล่มองตาเราอยู่เนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่มันจะจ๊กจ๊กจ๊กขึ้นมาเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกนี่ธรรมชาติไม่เป็นไรหรอกนะฮะแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแหมมันดูไม่พร้อมเนาะแต่เดี๋ยวก่อนกำลังสั่งซื้อน้ำยามาแล้วรอบนึงนะไอ้ขวดสีเขียวอ่ะก็น่าจะโดนจีนหลอกฉีดไปแล้วซิ่งจกไม่สะเทือนอะไรเลย
0: มีนี่แนะนำอันหนึ่งวันนั้นเห็นบ้านญาติเขาใช้แล้วได้ผลเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องเหมือนดักจิ้งจกคือมันจะต้องเอาอาหารหรือเศษขนมใส่เข้าไปพี่แล้วมันจะเป็นรู3ทางเลยให้มันวิ่งเข้าไปกิน
1: โอ้เหมือนดักหนู
0: แล้วมันจะมีมันจะมีพลาสติกใสๆกันไว้แล้วมันจะออกไม่ได้แล้วเช้ามาเราก็หยิบมันออกไปปล่อยได้เลย
1: แล้วไปติดไว้ยังไงอ่ะเพราะว่าจิ้งจกมันอยู่บนฝาผนังข้างบนน่ะ
0: มันอยู่ข้างบนมันไม่ลงมาเลยใช่มั้ยม
1: ันใช่คือมันจะอยู่เราประมาณไฟอ่ะคือมันจะอยู
0: ่อ๋อมันอยู่ที่
1: จิ้งจกเนี่ยเข้าใจว่ามันหาอาหารเป็นแมลง
0: อ๋อ
1: มันก็อยู่ตาม
0: ต้องลองหาว่ามันเนาะอย่างผมมันบางทีมันอยู่หลังตู้บางทีมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันลงมาตุ๊กหยาดเลยนะยิงเห็นมันอ่ะ
1: ไอ้เราสั่งซื้อเป็นน้ำมาน่ะขวดนึงต้อง149นะก็กะว่าเอาให้หมดบ้านเลย2 ขวดไปเลยจ้าไม่มีภาษาไทยเลยแม้แต่น้อยอ่านก็ไม่ออกมันใช่อะไรวะเนี่ยฉีดดูฉีดเจอจิ้งจกไม่สะเทือนเลยมันแลบลิ้นแป๊บๆกินเฉยก็เลยวางไว้ก่อน2 ขวดเนี่ยวางไว้ละขวดสีเขียวนะคะใครที่ผ่านไปเจอเพจนั้นอะเพจขายปลาจิ้งจกขวดเขียวๆอย่าซื้อนะคะพี่สีซื้อแล้ว
0: ไม่ได้ผล
1: จ
0: ิ
1: ้งจกชอบกินไม่ได้ผล
0: เ
1: พราะว่าจะซื้อไอ้นี่แหละเป็นปลับก็มีนะคะต้องทำยังไง
0: ว่ามันไม่ได้ทำไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะจิ้งจกเนาะ
1: ได้แต่มันมีนั่นแหละมันมีขี้มันนะคะมันทำความสะอาดยากหน่อยยากหน่อยก็ต้องเช็ดถูกันทุกวันก็เลยบอกว่าอุณหภูมิบ้านไหนที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์สัตว์มันก็มาโอ้เราก็ไม่ค่อยอยากสมบูรณ์เท่าไหร่เลยว่ะปลอบใจเราอย่างนี้ด้วยนะอุ้ยมันสมบูรณ์แสดงว่าเนี่ยสมบูรณ์นิเวศสมบูรณ์ นะคะแบบมันก็มาโอ้โหไม่ค่อยจะไหลนะคะเอาวันนี้น้องเมย์อยู่นะคะเช้าวันศุกร์เหมือนเดิม022481366ค่ะโทรมาได้เลยใครจะบอกข่าวเล่าความนะคะส่วน6จังหวัดภาคกลางสัปดาห์หน้าเตรียมได้เลยน้องดงเตรียมกระสอบทรายนะคะโอ้เอาจริงมาจริงนะคะพอเตือนแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ได้รับแจ้งมาอีกทีหนึ่งจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือว่าสภาวะระดับน้ำในเจ้าพระยาบริเวณป้อมประจุนนะคะกับพื้นที่ใกล้เคียงในระหว่างช่วงวันที่7ถึง13กันยายนนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงซึ่งคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำในคลองจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะไหลท่วมเข้าบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำบริเวณคลองแล้วก็ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำนะคะก็ขอให้เตรียมไว้นั่นคือ1กรุงเทพ2ปทุมโดยเฉพาะที่3โคกกับอำเภอเมือง3นนทบุรีอำเภอเมืองปากเกร็ดบางกรวย4นครปฐมอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพราน5สมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอและสมุทรปราการโดยเฉพาะอำเภอเมืองอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงและบางบ่อค่ะน้องดง
0: ครับผมโอ้เวลาน้ำทะเลมันหนุนสูงนะพี่นะมันขึ้นไวจริงนะมันคุมไม่อยู่จริงนะ
1: โดยเฉพาะตู้เย็นต้องรักษาไว้นะคะเตรียมอะไรอ่ะตู้เย็นต้องเตรียมไม้เหรอนั่งร้านเน
0: า
1: ะ
0: ลักษณะแบบนั้นพี
1: ่นะเอาให้สูงไว้ก่อนนะคะ
0: คร
1: ับเดี๋ยวเสียหายแล้วก็ผู้ประกอบการริมแม่น้ำริมคลองทั้งหลายนะคะพวกแพพวกร้านอาหารต่างๆนะคะก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวทีมปฏิบัติการของปภจะเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทันทีนะคะถ้าใครที่แบบเห็นว่าอยากจะขอความช่วยเหลือนะมีคนแก่อยู่2คนอย่างเงี้ยค่ะรีบโทรหาสายด่วนนิรภัย1784นะคะให้ช่วยยกของได้ค่ะ1784
0: ครับผม
1: อย่าชะล่าใจนะคะมาทุกปีน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ย
0: ปีที่แล้วไปตรงสะพานใต้สะพานพระราม5นะครับแต่ว่ายังอยู่ฝั่งทางฝั่งจังหวัดนนท์ฝั่งปากเกร็ดฝั่งนี้นะฮะแถบนั้นเนี่ยโอ้หมู่บ้านใต้สะพานนี่โดนเป็นร้อยๆหลังคาเรือนเลยนะพี่น้ำท่วมแบบขึ้นมาถึงน่องเลยนะฮะ
1: โอ้
0: นะน้ำมันหนุนอ่ะน้ำทะเลมันหนุน
1: มันต้องโดนลุยน้ำกัน
0: ไวเอาไม่อยู่ใช่
1: โดนกันทุกปี
0: ใช่
1: นี่ค่ะแล้วก็นอกจาก6จังหวัดลุ่มเจ้าพยาวันนี้ถึงวันที่7 54จังหวัดอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้นะคะทั่วไทยเลยแหละพื้นที่ที่เฝ้าระวังก็คือภาคเหนือเกือบทั้งหมดอีสานเกือบทุกจังหวัดค่ะภาคกลางก็ทุกจังหวัดนะวันนี้โอ้โหเกือบทุกจังหวัดจริงๆนะคะ54จังหวัดวันนี้ถึงวันที่7นะคะฝนจะมากขึ้นนะคะ
0: ตอนจะตกเมื่อวานในกรุงเทพก็ท่วงค่ำนะพี่เมื่อวานทุ่มหนึ่งครับโอ้โหลมแรงฝนตกกระหน่ำลงมาวันนี้ต้องเจออีกวันหนึ่งอย่างนั้น
1: ต้องเจอค่ะอุ้ยไปจนถึงนู่นเลยวันที่7เลยค่ะวันที่7เลยนะคะตลอด4วันนี้นะ4 5 6 7เนี่ยนะคะตลอด4วันนี้เอาที่เดินเต็มๆเอาบอกเลยก็ได้เชียงรายพะเยาน่านอันนี้เดินเต็มเลยหนักมากนะคะถ้าอีสานก็บึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลแล้วก็ภาคใต้ภาคกรุงเทพจริงๆกรุงเทพไม่ได้หนักนะก็เรียกว่าปานกลางปานกลางแต่ว่าหนักก็คือเมื่อกี้เหนือกับอีสานเนี่ยค่ะที่หนักมากวันนี้ค่ะแล้วก็กลางก็ทั่วไปลพบุรีสระบุรีนครนายกจันทบุรีตราดประมาณนี้
0: ครับ
1: เขาใช้คำว่าถล่มอ่ะ
0: ก็หนักแน
1: ่หนักแน่ถ้าถล่มค่ะสู้กันต่อไปกับภัยธรรมชาตินะคะเรายังสู้กันอีกหลายอย่างหลายเรื่องเนาะตอนนี้สู้กับอะไรบ้างสู้กับ อาชญากรรมยาเสพติดแล้วก็อะไรอีกปืนนี่สู้มันไม่ได้เนาะใครยิงปืนเราก็ต้องหนีล่าสุดตำรวจที่ยิงปืนขึ้นฟ้าที่บอกว่าวัยรุ่นไปมั่วสุมแล้วยิงปืนให้เด็กกลับบ้าน
2: อ
1: ่ะที่บอกว่าเมาอ่ะแกไปมอบตัวแล้วนะให้ปากคำแล้วนะที่อุดรนะคะร้อยตำรวจเอกค่ะใช่คือเป็นยศร้อยตำรวจเอกนะคะแกก็พร้อมทนายความพาทนายมาด้วยก็บอกว่าไม่พูดอะไรก่อนเลยคะนี่นักข่าวไปถามเลยนักข่าวประจำโรงพักที่อุดรนะแกก็ไม่พูดเดินเข้าไปพบพนักงานสอบสวนทันทีนะคะต่อมีคลิปด้วยนะตอนนี้เห็นคลิปละว่ามีกลุ่มวัยรุ่นน่ะที่สวนสาธารณะที่หนองทาเนี่ยนะคะตอนค่ำเนี่ยมันจะมีกลุ่มวัยรุ่นไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นก็อาจจะมีตั้งวงดื่มบ้างพูดคุยเสียงดังเอารถมาเบิ้ลกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวบ้านก็บอกว่าก็เดือดร้อนแหละชาวบ้านก็อยากให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาตรวจคันยามค่ำคืนยามดึกอ่ะแล้วก็ขออย่าให้วัยรุ่นมาส่งเสียงดังแบบนี้ก็ใจความรู้สึกของผู้กองคนนั้นอาจจะเจอวัยรุ่นที่ก่อความรำคาญทำให้เกิดเหตุการณ์ตามคลิปอันนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ๆอ่ะนะคะแต่ถามว่าสมควรที่จะยิงปืนไหมก็ไม่สมควรเมื่อวานนี้ก็เข้าให้ปากคำเป็นบอกว่าสีหน้าเคร่งเครียดมากสีหน้าเครียดเลยนะคะก็เจอตัวแล้วมาแล้วเรียบร้อย
2: แสดงว่าเมาจริง
1: เมาจริง
2: ครับ
1: นะคะก็เนี่ยพอมีปืนแล้วรู้สึกว่ามันอยากจะยิงเหรอใช่ไหม
2: ใช่ก็
1: มีปืนแล้วอยากยิงสักนัดสองนัดให้มันเป็นไง
2: ก็อาจจะอะไรขวางหูขวางตาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะถ้าสติไม่อยู่ครบถ้วนก
1: ็แสดงคนพอมันมีความเคยชินเนาะหรือว่าหรือน้องดงเจอไหมพอเจอไมค์แล้วอยากร้องเพลงอยากพูดอย่างนี้มีไห
2: ม
1: เจองานไหนไม่ได้เจอแล้วรีบตื่นเข้าไปอยากร้องเพลงฮะ
2: เจอแบบเจอหมอแล้วอยากนอนเนี่ยมีหมอนตามห้างวันนั้นเห็นคลิปแต่ที่เขาเป็นไวรัลนะเขาบอกว่าห้างอีเกียเนี่ยเขาไปเปิดใหม่ที่เมืองของประเทศจีนนะฮะ
1: เราเห็นเราอยากนอนอีเกีย
2: แล้วปรากฏว่าคนจีนไปนอนแบบหลับจริงจังเลยนะหลับแบบหลับกลนเลยแบบอย่างนี้เลยมันน่านอนน่านอน
1: ก็คงแบบมันนุ่มจริงอะนะ
2: ใช่
1: มันเย็นนะคะนอนได้ก็จะเอ็นบอกว่าเดี๋ยวนี้พนักงานเซลล์อ่ะเขาก็พยายามที่จะกันสุดฤทธิ์คือไม่อยากให้นอนอะอยากให้คือให้ทดลองได้แป๊บนึงประเดี๋ยวประดาวไม่ใช่ว่ามันนอนเอาจริงเอาจังหลับคนคลอกคลอกอย่างนี้ไม่ได้
2: ใช่
1: ไม่เอาอย่างนั้นนะคะเห็นหมอนอยากนอนเห็นที่นอนอยากนอนเห็นมีดอยากช่วงแทงคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะฮะ
2: ไม่ไหวมีสายมาแล้วครับพี่สีตอนนี้พี่เขาน
1: ่าจะรอไปรับกัน
2: ครับผม
3: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เล็กจากราชบุรีครับสวัสดีครับพี่
4: สวัสดีค่ะเชิญครับพี่เล็กค่ะสวัสดีคุณสิงห์รุ่งนะคะพี่ฟังมา23-24 ปีแล้วมั้งค่ะ
1: ฟังจากตอนนี้จากเป็นพี่เล็กจากเป็นพี่เล็กก็เป็นพี่ใหญ่แล้วเนาะ
4: จ้าฟังมานานมากแล้วพี่ก็เป็นกรรมการชุมชนอ่ะพี่ก็เปิดให้ลำโพงให้ชาวบ้านฟังด้วย
1: โอ้ยแล้ว
4: พี่ตื่นสนใจลำโพงเนี่ยคือพี่ตื่นฟังหนูทุกวันเลยนะคะ
1: ค่ะพี
2: ่ขอบพระคุณเลยครับพี
4: ่ใช่แล้วก็เปิดให้ชาวบ้านฟังด้วย
1: หอกระจายข่าวเลย
4: ใช่ค่ะ
2: รายการเราเป็นไงบ้างฮะ
4: พี่ตื่นกรรมการชุมชนด้วยอ
2: ่
4: ะตอนน
2: ี้
4: พี่อยากขอสอบถามนิดนึงพี่มีปัญหาตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
2: ครับผม
4: พ่อคือพี่อ่ะทำประกันสังคมใช่ไหมคะกับแฟนทำประกันสังคมลูกอ่ะมันทำประกันสังคมให้พี่กับลูกเอ้ยลูกก็ทำให้พี่กับแฟนทีนี้แฟน
1: ตายสิบชีวิต
4: ฮัลโหลได้ยินไหมคะ
1: มาตราไหนคะพี่เล็กมาตรา40ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะตอนนี้เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเพราะเราไม่ได้ว่าคนรวยแล้วกับคนจนเราก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะแฟนขี่สำล้อเราก็เป็นอพร.ด้วยแล้วก็รับเป็นจิตอาสารับจ้างทั่วไปเงี้ยเราก็ไม่ได้จดทะเบียนแฟนที่เสียชีวิตวันที่26ผ่านมาไปแจ้งอ่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะ
1: ค่ะค่ะได้ยินค่ะพี
4: ่แล้วตอนนี้เขาให้ประกันประกันสังคมมาตรา40เขาให้ 25,000 แล้วก็จะมีเงินส่วนต่างอีกตอนนี้เราแฟนเราเนี่ยเราไม่ได้จดทะเบียนเขาก็ให้ไปศาลก็จะได้ไอ้เนี่ย18,000ตรงเนี้ยค่ะทีนี้ลูกค้าก็ไปพอไปแล้วเขาจะเอาทางแฟนเนี่ยพี่น้องทางแฟนทั้งหมดเลยทีนี้เขาก็ตายจนไปมั่งแล้วก็มีแล้วก็ที่อยู่ก็มีเราไม่รู้จะไปตามตรงไหนอะค่ะจะขอสอบถามตรงนี้นิดนึงนะคะ
1: ลูกไปเหรอลูกไปใช่ไหม
4: จ้าไปที่ราชบุรีมาค่ะ
1: ไม่คนคนที่ไปรับนี่คือลูกเหรอมีลูกกี่คนนะพี่เล็ก
4: มีลูก3คนจะเสียชีวิตไปคนตอนนี้เหลือ2คนคนกลางไปอะค่ะ
1: คนกลางไปแล้วประกันสังคมบอกว่าต้องตามญาติฝ่ายผู้เสียชีวิตมาอีกเหรอ
4: ทั้งพ่ออะทั้งพ่อทั้งหมด
1: ญาติ
2: ทั้งหมด
1: เสียชีวิตใช่ไหม
4: ใช่แต่ตอนนี้เขามีแฟนพี่อะเขามีพี่น้อง9คนแต่เขาไม่ได้เจอกันมาเลยอะแต่คนญาติจนก็ต่างคนต่างอยู่ต่างอะไรเงี้ยไม่รู้กลับสูญหายไปทางไหนอยู่มั่งตายมั่งก็ไม่รู้อะค่ะแต่ที่รู้ตอนนี้รู้สึกว่าตายไปเยอะแล้วเหลือประมาณ4คนคือไปขอเขาดูอะขอเขาดูเขาก็บอกว่าโหมันเยอะหายไม่ลำบาก
1: เลยแล้วเขาจะเอาอะไรคะของญาติเนี่ยเอาเอกสารอะไรหรือว่าญาติแสดงตนยังไง
4: ก็คืออย่างนี้นะก็จะได้เงินมึงเนี่ย18,000นะคะ
1: ไม่ใช่แต่ว่าลูก2คนก็น่าจะพอแล้วมั่งเพราะเป็นทายาทแล้วอะ
4: ใช่แล้วหนูก็งงมากแล้วเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาแล้วพี่ก็สงสารลูกก็ตาข้างเดียววิ่งไปวิ่งมาค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อคือเขาพอลูกไปเขาบอกว่าต้องตามพี่น้องกลับมาด้วยอย่างเง
4: ี้ยไม่ใช่ก็คืออยากไม่ใช่แบบว่าเหมือนต้องเอาเอกสารหามาให้แบบให้ครบอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแต่รายชื่อเขาฆ่าเพราะมีพี่ชายของแฟนอ่ะที่เลี้ยงดูอยู่คนหนึ่งจะเป็นโรคแกไปแกแล้วว่า78 79แล้วแกก็สมองแกก็ไม่ค่อยดีเป็นหลงปอมเนี่ยแกก็บอกว่าชื่อคนนี้แต่ไม่รู้ว่าใครเสียไปมั่งยังอยู่บ้างหรือเปล่าก็ไม่ได้เจอกันไงพี่
1: จริงๆแล้วเขาไปอยู
4: ่ไปปุ๊บเขาบอกว่าจะเอาญาติลูกน้องทางพ่อเอารายชื่อมาให้หมดรายชื่อมันได้แล้ว
1: คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าลูกก็จบที่ลูกเลยแต่ถ้าไม่มีลูกนั่นแหละน่าจะไม่จบก็ต้องญาตินั่นแหละแต่นี่กรณีเขามีลูก
4: พี่ชายแฟนเนี่ยอยู่คนที่หนูเลี้ยงดูอยู่เนี่ยค่ะอยู่ด้วยกันนี่แหละค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อก็คือเขาคงคิดว่าคนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยใช่ไหม
4: ใช่ก็เหลืออีก18,000ที่เขาอยากได้ที่คนจน
1: นะแต่25,000นี่คือเขาจ่ายไปแล้วใช่ไหมคะค่าทำศพ
4: ก็คือยางก็เรารู้ตรงนั้นน่ะได้25,000ตอนนั้นน่ะเรารู้แล้วเรายื่นแล้วแต่เขาให้เราไปยื่นตรงเนี้ยมันจะมีเงินแบบว่างอกเงยอะไรตรงเนี้ยความรู้ที่ก็น้อยอ่ะนะ
1: ได้ทางเงินสงเคราะห
4: ์ที่ก็อยากตรงนี้อ่ะหนู
1: ค่ะ
4: ใช่มั้ยคะตอนนี้ผมไปวันก็แล้ว2วันก็แล้วอย่างเงี้ยเขาให้ไปเอาญาติเอารายชื่อญาติพี่น้อง
1: รายชื่อญาติมาอ๋อเอาแค่รายชื่อใช่ไหมคะไม่ต้องเจ้าตัวไม่ต้องมาแสดงตนอะไรญาติเนี่ยเน
4: าะใช่แล้วเราไปกดหาที่เทศบาลที่อำเภอที่เขาก็บอกว่าโอ้โหทำไมมันเยอะจังเนี่ยมันเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้พี่ก็ต้องไปวิ่งใหม่อีกหน่อยอะหนู
1: ก็ต้องไปใหม่
4: จ้า
1: เพราะสังคมนี้คือเขาเอาเฉพาะรายชื่อเหรอคะพี่เล็ก
4: ก็ยังไม่ทราบเลยลูกชายบอกว่าเขาให้ย้อนกลับมาหารายชื่อนะ
1: โอ้ก็มาเขียนรายชื่อให้เขาถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงไม่น่าจะมีปัญหาก็อะไรชื่อพี่น้องของพ่อนั่นแหละ
4: ค่ะ
1: ว่าอะไรชื่อทั้งหมด
4: พี่น้องกี่คน
1: เป็นลูกเต้าเราใครมีพี่น้องกี่คนมีชีวิตอยู่กี่คนอะไรประมาณนี้
4: จ้า
1: น่าจะประมาณนั้นก็ให้พี่เล็กไล่เรียงให้ลูกว่าพี่น้องของพ่อเขาเนี่ยกี่คน
4: ค่ะ
1: คนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
4: ค่ะ
1: เอาเอกสารเท่าที่ได้แต่คิดว่าไม่น่าจะยุ่งยากอะไรขนาดนั้น
4: เดี๋ยวเราก็ต้องไปขอที่เทศบาลเพราะว่ามันเป็นส มัยก่อนเนี่ยคนเขาออกหมอตําแยหนู
2: คร
4: ับคุณลุง
2: ครับผม
4: หมอตําแยค่ะคือแม่แฟนเนี่ยเขาไปออกตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งอย่างเงี้ยออกหมอตําแย
5: ไม่เดี๋ยวไอ้ที่ขอนี่คือขอเอกสารอะไรอ่ะคะพี่เล็ก
4: เขาก็แบบขอแบบว่าแบบมีอะไรให้ไปขอเทศบาลว่ามีรายชื่อกี่คนอะไรเสียชีวิต
5: แล้วพี่เล็กจำไม่ได้พี่เล็กไม่รู้เรื่องจักทุกคนเหรอคะพี่ของสามีน้อง
4: ๆไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยค่ะแล้วพี่อยู่กับแฟนพี่มา50ปีแล้วอ่ะ
5: ไม่เคยเห็นหน้าพี่น้องเขาเลย
4: ก็เห็นอยู่แค่ที่เห็นนะคะที่เห็นอยู่ประมาณสัก4คนแค่นั้นเองน้องนั้นที่เหลือ
5: จริงๆยังมีอีกใช่มั้ยยังมีอีกหมายถึงว่ายังมีอีกเหรอคะถ้าจริงๆแล้วเนี่ย
4: เค้า9คนนะคะ
5: แล้วเอามาอะไรว่าไม่ได้รู้จัก
4: มา
5: อะไร
4: ชื่อทุกคนไม่หมด
5: อ๋อก็แสดงว่าเขาเอามาแค่ประกอบเท่านั้นแหละน้องรุ่ง
2: ครับ
5: ใช่ไหมคะคงไม่ถึงต้องหาบัตรประชาชนหรือว่าหลักฐานอะไรหรอกคิดว่าน่าจะเขาให้รายละเอียดก็เรียกว่าให้คำให้การลักษณะอย่างนั้นมากกว่า
4: ค่ะ
5: ถ้าหลานรู้จักก็
4: ให้คุณพี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยที่สงสารลูกกับตาข้างเดียวด้วยอ่ะขี่ไปขี่มาเป็นคนราชบุรีอ่ะ
5: โอ้ย
4: เราก็กลัวเดี๋ยวเด็กมันโดนรถชนขี่รถเครื่องไปอะค
5: ่
4: ะ
5: ก็แม่รวมชื่อรวบรวมรายชื่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปให้มันพร้อมก่อนไม่ต้องไปหลายรอบ
2: เออเอาเท่าที่จะรวบรวมได้ก่อนนะเนาะเท่าที่จะรวบรวมได้
4: อย่างนี้ค่ะทีแรกไปยื่นที่ประกันสังคมประกันสังคมเขาก็บอกให้มาแบบนี้เราลูกชายก็กลับมาหาแล้วก็มาถามลุงยังที่พ่อนะอยู่บ้านเดียวกันเขาก็บอกมีคนชื่อเนี้ยจำได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วก็เราก็แล้วตอนนี้เขาบอกให้ไปหาที่เทศบาลตอนนี้มันเทศบาลสมโหพุ่นเนี่ยนะคะตอนนี้70กว่ากันหมดแล้วอ่ะแล้วก็ไม่เคยเจอหน้าเจอตาแล้วเขาเกิดสมัยก่อนมันหมอตำแยค่ะ
5: แล้วคนที่ดูคนที่อยู่บ้านพี่เล็กอ่ะคนนั้นอ่ะเขารู้ไหมว่าพี่น้องเขาชื่ออะไรบ้าง
4: เขาเองก็ใช่ค่ะเนี่ยค่ะกำลังจดไล่เรียงกันอยู่นั่นเช้าเนี่ย
5: ต้องให้คนนี้แหละก็ไม่ต้องไปไหนก็ให้คนนี้เป็นคนไล่เรียงคนที่หนึ่งที่สองชื่ออะไรจ้ะไม่ต้องเดินทางไปไหน
4: ค่ะ
5: แล้วก็ไปให้การกับสำนักงานประกันสังคมอีกทีหนึ่ง
4: จ้า
5: ค่ะ
4: หมายความว่าเดี๋ยวเราจะถามรายชื่อให้หมดก่อนแล้วเราค่อยไปยื่น
5: ถูก
4: เพราะนี่ไปกลับมาสองวันแล้วอะค่ะคือว่าพอทางนู้นก็บอกอย่างนี้เอากลับมาหาแล้วก็พอไปยื่นพอเดี๋ยวไหนวันนี้จะไปยื่น
5: ทีพี่เล็กคะพี่เล็กต้องให้ลูกชายเนี่ยจดมาว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเป็นเอกสารหรือเป็นแค่รายชื่อ
4: เขามีเอกสารมาให้เลยอะค่ะ
5: นั่นแหละให้เขาอ่านให้ดีเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งอะไรสองวันแล้วก็ไอ้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยที่พี่เล็กดูแลอยู่เนี่ยไอ้เขาบอกมาเลยว่าคนที่หนึ่งชื่อนายอะไรอายุเท่าไหร่โดยประมาณพ่อแม่ชื่ออะไรแล้วก็มีพี่น้องกี่คนชื่ออะไรบ้างคนที่เสียชีวิตก็วงเล็บไปเลยว่าคนนี้เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ได้ไม่ต้อง
4: เนี่ยก็คือเนี่ยนั่งทำกันแล้วถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยถ้าเราเขาต้องการแบบว่าให้ไปตามล่าเซ็นอะไรอย่างเงี้ยที่เรามานึกกันอันที่ว่าในเอกสารนะเรามองดูถ้าเกิดเขาให้ตามล่าเนี่ยมันไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนพี่น้องเขาก็แตกกระจายกันหมด
5: แล้วทั้งขนาดนั้น
2: คงไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเรามีทายาทเราไม่ใช่เหลือกันแค่2คน
5: จริงๆตายญาติลูกก็น่าจะจบแล้วอ่ะแต่ว่าสำนักงานประกันสังคมเขาอาจจะขอแค่หลักฐาน
4: ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะไปลองดูที่เทศบาลก่อนว่า
2: ตัวพี่เล็กต้องไปด้วยไหมวันนี้พี่เล็กจะไปประกันสังคมด้วยไหม
4: เฮ้ยพี่ไม่ไปหรอกพี่ว่าพี่กระดูก
5: แค่พี่ก็ไม่มีสิทธิ
4: ์ไปฆ
5: ่าเขาไปก็ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนลูกอ่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: ลูกสองคนเนี่ยมีสิทธิ์เท่ากันค่ะพี่
2: ใช่ครับพี่ก็ว่าพอดีไปอ่านเจอเขาบอกว่าเนี่ยสมมติตอนที่เรายังอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนคำร้องให้ประกันสังคมได้นะครับพี่ว่าถ้าเกิดมีเหตุไม่คาดฝันขึ้นเราเป็นอะไรไปเนี่ยเราจะยกผลประโยชน์ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าเนี่ยจะถ้าพี่เล็กไปก็เขียนคำร้องไว้ให้เลยว่ายกให้ลูกจะได้จบไปหมายถึงว่าไม่ต้องมาเนี่ยต้องมาตามหาพี่น้อง
5: ไม่ต้องมีปัญหา
4: ใช่พี่ลูกชายหนูก็เล่าให้เขาฟังเขาก็บอกเนี่ยนะไปเอารายชื่อมาให้หมด
2: ตอนเราอยู่อ่ะเราอยู่เราต้องไปเขียนคำร้องไว้ว่าเราจะยกผลประโยชน์ให้ใคร
5: ใช่ค่ะ
2: เขียนไว้ก่อนจบเลยทุกท่านเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ผมไปอ่านข้อมูลเนี่ยประกันสังคมเขาอยากให้ทุกคนไปทำ
4: เฉยเลยตื่นขึ้นมา
2: ประกันสังคมเขาอยากให้ทุกคนไปทำเลยใครที่เป็นผู้ประกันตนเน
4: ี่
2: ย
4: กินกาแฟก็ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืม
2: โอ้ค่ะเนาะมัน
4: เขาหลับแบบง่ายๆเลยเป็นนพรทั้งบ้านเลยค่ะจิตอาสาหมดเลยค่ะเราช่วยเหลือสังคมเราจนแต่ว่าเราอยากช่วยทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัวแล้วพี่กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วพี่ก็ได้บ้านของพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะฮะพระเจ้าอยู่หัวพี่บ้านให้พี่ด้วย
2: ก็นี่แหละก็ผล
4: ราชการที่เก้า
2: พี่ก็ไปสบายไงไม่ทรมาน
4: ใช่ค่ะคะถ้ามีบุญญาประกันสังคมพี่ไม่รู้จะปรึกษาใครที่โทรไปร้อยรอบไม่เคยติดในเพิ่งมีครั้งนี้ขอบคุณมากๆเลย
1: ค่ะ
2: ครับพี่ครับพี่มีอะไรปรึกษาได้เลย
4: ได้ได้
6: แต่ถ้าพี่ไม่ต้องไปเรียกไปหลายรอบ
4: โทรหาร
6: วบรวมที่บ้านนี่แหละค่ะพี่ไม่ต้องไปเทศบาลเลยทั้งนั้นก็รวบรวมที่บ้านให้คนที่เป็นน้องชายของพ่อเนี่ยนะเป็นคนบอกว่าพี่น้องเขาขีดคนชื่ออะไรบ้างอืม
4: ค่ะค่ะค่ะ
6: ค่ะ
4: แล้วเราก็จดให้ไปยื่นให้เขาที่ราชบุรีเลยนะ
6: ใช่ค่ะจดเลย1 2 3คนที่1ชื่ออะไรแต่งงานกับใครถ้ามีข้อมูลเพิ่มก็เขียนไป
4: ค่ะค่ะโอ้หนูว่าหนูก็สงสารลูกกับตาข้างเดียว
6: ไม่ไม่ต้องไปวิ่งอะไรหลายรอบขนาดนั้น
4: ถ้าพี่ใช่ใช่แล้วเสียดายตรงนี้ค่ะพี่เงินตั้ง18,000แล้วคนจน
6: เนี่ยเข้าใจ
4: ใช่แล้วก็จะได้มาใช้จ่ายเพราะว่าตอนนี้หนูค่าใช้จ่ายก็เยอะมากครับพี่ตอนนี้เวลามีงานจบแบบพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะพี
2: ่ค่ะ
4: พ
2: ี่
4: เล็กฟังตัวมันดังมากเนี่ยพี่ตื่นตอนเช้าเพราะอะไรเนี่ยคือต้องฟังอะแล้วก็เปิด
2: กระ
4: จายเสียงให้ชาวบ้านได้ฟังด้วยไงคุณ
6: ให้ชาวบ้านได้ฟังด้วย
4: ฟังแล้วคุณน้องอะไรตั้งแต่อะไรนะคุณอะไรที่ว่าเสียชีวิตไปคุณป๊อป
6: ค่ะค่ะ
4: แล้วก็พี่สองคนนะต้องใส่จะเลิกจัดรายการแล้วมั้งพี่
2: โจพี่รัตใช่ไหมคะ
6: ค่ะพี่
4: ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก
6: โชคดีค่ะพี่เล็ก
4: ร่องเลยนะคะ
2: ความ
4: ให้กำลังใจเสมอเลย
2: สุขภาพแข็งแรงครับพี่ครับ
4: ครับครับครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ

0: เศร้าเลยนะฮะลูกตามหาค่ะ
1: นะถึงบอกว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยพอเข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วเนี่ยนะฮะในเพจของประกันสังคมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าใครที่เป็นคนโสดโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยนะไม่มีทายาทไม่มีลูกเนี่ยนะฮะแล้วทำประกันสังคมเอาไว้นะครับก็อยากให้ไปทำคำร้องเอาไว้ว่าเราจะยกผลประโยชน์ตรงนี้ให้กับใครพอเวลามันเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยนะฮะญาติที่คนอื่นอ่ะเขาจะได้สิทธิ์ตรงนี้ไปเงินสมทบอะไรเจ้าส่งมาพี่ผือจะได้
0: ไม่ยุ่งยาก
1: ตรงนี้
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไม่งั้นเนี่ยในหลักเกณฑ์เขาเขียนเลยนะว่าเขาไม่ให้เลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะถ้าไม่ครบอย่างนี้นะไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล
1: ถ้าไม่มีทายาทใช่ถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนโสดแล้วแบบพี่น้องจะไปเอาอย่างนี้บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์เขาละ
0: ใช่ตกเป็นของแผ่นดินจริงๆนะเคยมี
1: ใช่เพราะฉะนั้น
0: คนที่
1: ใครมีเวลาก
0: ็
1: ไปทำคำร้องไว้ซะหน่อย
0: ค่ะ
1: เรื่องของการยกผลประโยชน์ตรงนี้ครับผม
0: ใช่มันจะดีมากคือตอนนี้เขามีไอ้ตัวนี้น้องรุ่งเขาเรียกว่าพินัยกรรมขอตายดีเชื่อไหมว่าสามารถทำออนไลน์ได้ง่ายๆแล้วนะคะช่วงในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนไปทำพินัยกรรมชีวิตหรือว่าพินัยกรรมขอตายดีผ่านระบบออนไลน์สูงขึ้น10เท่าเป็นแสนแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นการแสดงเจตนาล่วงหน้าที่จะไม่รับการรักษาที่มุ่งการตายในวาระสุดท้ายแล้วก็เป็นการลดความทุกข์ทรมานได้จากไปอย่างสงบแล้วก็ทรัพย์สมบัติเนี่ยก็คือเขียนไว้ให้ครบจบเลยเนี่ยเริ่มมีความสำคัญในการทำพินัยกรรมตรงนี้มากโดยท่านรองเลขาธิการสช.ค่ะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคือคุณหมอพิชาติรอดสมแกบอกว่าตอนนี้คนไทยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจถึงการทำพินัยกรรมทั้งพินัยกรรมชีวิตและก็พินัยกรรมทรัพย์สินอันนี้สำคัญพอกันบางคนบอกว่าในช่วงบั้นปลายเนี่ยอยากจะแบบตายดีคำว่าตายดีคือเตรียมตัวก่อนตายนะทั้งตัวเองลูกหลานสังคมคือไม่อยากให้คนอื่นมาแบบก็เรียกรับเคาะประมาณนี้ค่ะไปแสดงเจตนาว่าขอไม่รับบริการเพื่อยืดการตายออกไปในวาระสุดท้ายแต่ไม่ใช่การเร่งให้เสียชีวิตนะแต่ว่าขอให้จากไปแบบสงบตามธรรมชาติมันมีช่วงเวลาของความทุกข์ในระยะสุดท้ายเขาบอกว่าให้สั้นที่สุดไม่ยืดเยื้อด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องรักษานะเอาสมมติถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยรุนแรงแต่หมอยังเห็นว่ามีโอกาสจะรักษากลับมาดำเนินชีวิตได้เนี่ยก็รักษาไปตามความเหมาะสมแต่ว่าการทำพินัยกรรมชีวิตนี้ก็คือว่าช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจากการรักษาที่ไม่จำเป็นแล้วก็ภาระอันนี้ผู้เขาพูดถึงภาระแล้วคราวนี้ภาระการติดเตียงภาระของโรงพยาบาลภาระในการดูแลผู้ป่วยภาระของครอบครัวลูกหลานต้องเสียสละแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเพราะฉะนั้นก็บอกว่าตอนนี้ความตายไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่มีอายุมากเท่านั้นนะอย่างเมื่อสักครู่สามีพี่เล็กหลับไปเฉยๆอายุก็ไม่ได้เยอะเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่มีอายุมากแล้วแต่ว่าสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมเรื่องตายดีจึงสำคัญมากนี่หมอพูดอย่างนี้เลยก็เลยใครอยากจะไปทำพี่นายกรรมขอตายดีก็สามารถทำได้ในทุกช่วงอายุนะคะตอนนี้เขาบอกว่าที่มากที่สุดก็คือมี Gen X ค่ะ Gen X กับ Gen Y เพศหญิงมากกว่าเพศชายที่ไปทำมาไว้จังหวัดที่มีคนทำพี่นายกรรมขอตายดี5อันดับแรกคือโคราชเยอะที่สุดนะคะเกือบ 20,000 คนแล้วสุโขทัยนครศรีธรรมราชพิษณุโลกและอุบลราชธานีขั้นตอนก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยค่ะแล้วก็เขียนคำอธิบายเอาไว้ทั้งเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของการรักษาในระยะสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมอ๋อ
1: ก็คือเข้าเว็บไซต์คือยังไงช่วงที่เข้าเว็บไซต์อะไรนะพี่ฟอก
0: เว็บไซต์ชื่อ
1: Living
0: View Living View.nationalhealth

0: National Health ของสช.นะคะแล้วก็ .or.ph นะคะแล้วก็ไปดูคำอธิบายการเขียนว่าเอ้ยเขาเขียนกันยังไงแบบไหนถ้าพิมพ์ภาษาไทยก็คือให้พิมพ์คำว่าพินัยกรรมชีวิตขอตายดีเขียนแค่นี้พอเดี๋ยวมันก็จะลิงก์พาไป
1: อ
0: ันนี้อย่างเป็นทางการค่ะสช.เขาเริ่มที่จะมีตัวนี้เข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกต้องเตรียมอ่ะไม่เตรียมเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังลำบากจัดการอะไรก็ไม่ได้
1: อ
0: ันนี้จัดการง่ายขึ้นจัดการง่ายขึ้นนะคะเป็นบันทึกเป็นอะไรว่าจะได้
1: มันเป็นเรื่องที่หนีกันไม่พ้นล่ะนะครับเพียงแต่ว่านะฮะใครจะเตรียมความพร้อมเอาไว้มากน้อยอย่างไรเนาะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: โดยเฉพาะเรื่องนี้แหละมีประกันชีวิตมีประกันสังคมมีเงินออมทำไว้นะว่าคุณจะให้ใครเขียนเป็นลายมือไว้ก็ได้นะน้องๆ นะเพราะว่ามันจำเป็นอ่ะถ้าไม่จะยุ่งยากต่อทายาทจะไม่เอาก็เสียดายเพราะว่ามันเป็นเงินที่แบบมันจำเป็นต้องใช้อ่ะเนาะ
1: ครับใช
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เตรียมเอาไว้ไม่เสียหายบางคนอาจจะถือบางคนอาจจะมองว่าทำไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นลางอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับชีวิตมันไม่แน่ไม่นอน
0: มันไม่เป็นลางหรอกเชื่อเถอะบางคนมันไม่รู้ว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่ถูกป่ะ
1: ใช
0: ่นอนไปก็เสียชีวิตก็ได้เหมือนกันนี่แหละนั่นคือการมีโรคประจำตัวอยู่อาจจะเป็นโรคหัวใจอยู่แต่ว่าตรวจหาไม่พบไม่เจออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เตรียมไว้เตรียมไว
1: ้ค่ะก็บางคนไม่ได้ใช้ชีวิตเสี่ยงอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่บางคนนะพี่ก็ใช้ชีวิตเสี่ยงแบบเนี้ยนะฮะไปเที่ยวคาเฟ่สิงโตอย่างเงี้ยอัน
0: นี้
1: เขาไปอีกเรื่องแล้วนะ
0: เนี่ยคาเฟ่สิงโต
1: ผมเห็นคราวนี้แล้วก็คนที่ไปเที่ยวเนี่ยมันเราก็คือที่เชียงใหม่นะพี่จู่ๆเขามีคาเฟ่สิงโตแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจะว่าเขาเลี้ยงยังไงสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าที่เราเคยบอกนะพี่ศรีนะครับปรากฏว่าเจ้าลูกสิงโตตัวนี้ไปกัดนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับได้รับบาดเจ็บนะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้นะฮะเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นะครับของเชียงใหม่นะของกรมอุทยานเนี่ยนะครับเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคาเฟ่สิงโตโอ้โหเราเจอแต่คาเฟ่แมวคาเฟ่สุนัขใช่ไหมคาเฟ่ที่เป็นสัตว์แปลกๆเอ็กโซติกก็พอจะให้เห็นแต่ที่เชียงใหม่ตอนนี้มีคาเฟ่สิงโตเลยนะครับโอ้โหนะฮะแล้วปรากฏว่าเจ้าลูกสิงโตเนี่ยนะฮะมันกัดนักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยสินะครับก็เขาบอกว่าคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยนะฮะยื่นขอครอบครองนะครับสัตว์ป่าจำนวนทั้งหมด4ตัวนะฮะครอบคลุมตั้งแต่17สิงหาถึง16กันยายนเพื่อจัดแสดงและถ่ายภาพก็แสดงว่ามีการขออนุญาตเอาสิงโตมา4ตัวปรากฏว่า28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีชาวจีน4คนนะเข้าไปใช้บริการแล้วก็ไปนั่งถ่ายรูปกับลูกสิงโตนะฮะก็มีการผ่านขั้นตอนการล้างมือทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปในห้องจัดแสดงนะครับก็ปรากฏว่าระหว่างที่กำลังนั่งถ่ายรูปอยู่เนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเอามือไปแตะลูกสิงโตนะแล้วก็เอาหน้าเนี่ยเข้าไปแนบชิดเลยสิงโตมันก็คงจะตกใจฮะหันมากัดเข้าที่ใบหน้าเลยครับป
0: ั๊
1: บเลยนะครับก็โชคดีว่าเขาบอกว่าบาดแผลเนี่ยไม่ใหญ่ก็เป็นรอยเขี้ยว2จุดนะครับอยู่ที่ใบหน้าแล้วก็มีเลือดออกก็ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียลนะฮะฉีดวัคซีนนะครับทั้งบาดทะยักทั้งพิษสุนัขบ้านะแล้วก็ทางร้านก็ชดเชยนะครับคืนเงินค่าแพ็กเกจเข้าร้านทั้งหมดแล้วก็เยียวยาอีก 4,000 บาทเพราะเป็นสิงโตขาวอ่ะพี่สิงโตขาวจริงๆลูกตัวไม่ใหญ่นะ

0: ใหญ่เหรอ
1: ตัวใหญ่กว่าสุนัขนิดหนึ่งตัวไม่ได้ใหญ่มากคือมองยังไงก็ดูดุอ่ะสิงโตเนาะหรือเขาจะดูแบบเขานอนหลับอุ้ยน่ารักเลยแต่ยังไงก็สิงโตอ่ะพี
0: ่เออ
1: เห็นลูกน้องแล
0: ้วมันคือจับปลานั่นแหละ
1: ตอนนักข่าวไปเนี่ยมันหลับอยู่นะมันหลับอยู่บนฟูกที่นอนคนรักสัตว์อาจจะบอกอุ้ยน่ารักจังเลย
0: อยากกู้หมีเหรอ
1: เออยังไงก็เออสิงโตครับพี่ยังไงเขาก็คือสิงโตอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับก็ทางร้านเนี่ยบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยฝ่าฝืนข้อปฏิบัติก็คือห้ามจับนั่งถ่ายรูปได้อย่างเดียวแต่นักท่องเที่ยวคนนี
0: ้
1: กันแบบว่าไปจับเขาแล้วก็เหมือนจะโน้มเขามาใกล้ๆแนบจะแนบหน้ากันแบบนี้
0: จะถ่ายรูป
1: เขาก็คงจะหงุดหงิดจะถ่ายรูปแล้วก็ไปเหมือนกับเอาหน้าสีโตกับหน้าตัวเองมาใกล้กันอย่างเงี้ยเอามือไปกดน้องอย่างเงี้ยก็เขาเลยโกรธเขาจะไม่ได้โกรธเขาอาจจะรำคาญหรือว่าเราก็ไม่รู้อารมณ์เขานะอารมณ์สัตว์ตาแต่ไปยุ่งกับเขาก็งับเข้ามาทีหนึ่งเป็นเรื่องเลย
0: เป็นเรื่องเลย
1: เพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำนะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าห้ามสัมผัสโดยตรงโดยเด็ดขาด
0: ห้ามสัมผัสห้ามยื่นห้ามแบบให้อาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ห
1: ้
0: ามทุกอย่าง
1: เออนี่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้สั่งปิดนะพี่เขาแค่บอกว่ากำชับให้ดูแลเรื่องการเข้าออกพื้นที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็กำชับว่าต้องทำป้ายชัดเจนต่างชาติต้องชัดเจนว่าแบบ don't touch หรือว่าอย่าไปจับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องทำป้ายรูปมือห้ามรูปอะไรอย่างเงี้ยต้องติดป้ายให้ชัดเจนกว่านี
0: ้
1: เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำไป
0: หรือไม่ควรให้แบบให้ใกล้ชิดไม่ได้หรอก็คือกั้นไปอีกสักเมตรสองเมตรอะให้ชมแต่ไกลๆอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะ
1: ให้ชมอย่างเดียวใช่ไหมให้ถ้าให้ชม
0: ชมอย่างเดียวถ่ายรูปอย่างเดียวพอ
1: โอ้ไม่รู้แหละก็บางร้านเขาบอกเป็นจุดขายก็คือได้ถ่ายรูปกับสิงโตอย่างเงี้ย
0: แต่ก็โตแต่ก็ให้สัมผัสด้วยอย่างเงี้ยน่ากลัวแล้วบางทีมันห้ามได้หรอมือเด็กมืออะไรอย่างเงี้ยก็เคยกัดเลยอย่างเงี้ยโอ้น่ากลัว
1: ครับผมไปเที่ยวพวกนี้ก็ระวังกันนะ
0: ระวังกันนะคะมาดูเรื่องของเด็กน้อยน้องน้ำเหนืออายุ8เดือนสักนิดนึงนะคะเด็กคนนี้คลอดที่ลำปางค่ะน้องทุ่งคือล่าสุดเมื่อวานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางโพสต์ประกาศตามหาพ่อแม่เด็กและญาติของเด็กว่าบ้านพักและครอบครัวเด็กลำปางประกาศตามหาญาติของเด็กหญิงน้ำเหนือปัจจุบันอายุ8เดือนแล้วนะคะคือเด็กเนี่ยคลอดที่โรงพยาบาลลำปางเมื่อ20มกราคมต้นปีเนี่ยค่ะแล้วโดนทิ้งเลยค่ะคือตอนแรกก็มาเยี่ยมอยู่นะประมาณว่าคลอดแล้วโรงพยาบาลก็ต้องกดต้องอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่โรงพยาบาลแจ้งว่าพ่อแม่เด็กมาเยี่ยม3ครั้งหลังจากนั้นไม่มาเลย
1: เอ้าครับ
0: น้องน้ำเหนือ8เดือนแล้วตอนนี้นะคะทางประชาสัมพันธ์จังหวัดก็เลยต้องประกาศตามหาว่าค่ะผู้ใดเห็นบิดามารดาญาติพี่น้องหรือรู้จักนะให้นำหลักฐานมาติดต่อรับเด็กด้วยปัจจุบันเนี่ยยังคือพอเด
1: ็
0: กหายแล้วเนี่ยก็ไม่มารับโรงพยาบาลส่งต่อไปที่บ้านพักเด็กแล้วค่ะ
1: โอ้บ้านพักเด็กโ
0: หอยู่บ้านพักเด็กแล้วนะคะก็ประกาศติดตามหาเอกสารหลักฐานอะไรอย่างนี้นะถ้าจะมอบก็ให้ไปขอหลักฐานด้วยเอาหลักฐานไปแจ้งบ้านพักเด็กว่าจะไม่เลี้ยงจะอะไรก็ว่ากันไปนี่คืออยู่ๆก็หายไปเลยนี่ค่ะ
1: ครับผม
0: นะก็คงจะรู้อยู่แก่ใจเนาะพ่อแม่เด็กนะคะ
1: ครับอย่าให้เด็กมีปัญหาพ่อที่โรงพยาบาล
0: ลำปาง
1: โรงพยาบาลลำปางนะคะ8เดือนที่แล้ว
0: แต่เดือนที่แล้วว
1: ันที่
0: 20มกราค
1: ม
0: น่ะ
1: ครับผม
0: 20มกราคมน่ะที่คุณไปคลอดเอาไว้อ่ะแล้วก็เนาะไปยื่นเอกสารว่าไม่พร้อมจะเลี้ยงหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะไปติดต่อที่บ้านพักเด็กลำปางด้วยนะคะ
1: คร
0: ับพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวด
10: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
11: แค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
12: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
14: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
15: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
16: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
4: น้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
2: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
3: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
2: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
3: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
2: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
0: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ย้ำ

0: มาแล้ว 6:15 น.ชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook เช้าวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์4กันยายนนะคะแป๊บเดียวอาทิตย์นี้ก็จะผ่านพ้นไปอีกแล้วค่ะนุ่งเนาะมันเร็วเร็วในแต่ละสัปดาห์นะคะมาดูเรื่องของบันเทิงเมื่อวานนี้ที่ มีการเปิดเผยนี่เลยค่ะคนสำคัญเลยคุณขวัญอุษามณีในคดีของแตงโมนะคะก็เมื่อวานนี้เธอก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเธอไม่ใช่คนกล้าหาญอะไรนะแต่ดีใจที่ได้เลือกทำในสิ่งที่ถูกยอมรับว่าเป็นห่วงตัวเองเหมือนกันค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: เป็นห่วงตัวเองก็เลยตอนนี้เนี่ยจะไม่รับเบอร์โทรศัพท์แบบเบอร์แปลกที่เธอไม่คุ้นเคยตัดปัญหาไปเลยเธอก็เดินทางไปเป็นพยานให้คุณแม่ของแตงโมแจ้งความกับผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสาวของแตงโมก็คือคุณกติกในข้อหาอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนที่โรงพักนนทบุรีนะคะนี่ค่ะเจ้าตัวก็เลยบอกก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเธอก็บอกว่าหนูก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าเรารู้ว่าเราอะไรควรทำไม่ควรทำ
1: น่าต้องไลฟ์สดขายของตลอดเวลาดีกว่าจะได
0: ้
1: เหมือนมีคนใช่ไหมเหมือนมีคนอยู่เป็นเพื่อนแหละเวลาไลฟ์สดอ่ะ
0: ใช่นะคะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ภาพนั้นน่ะที่อยู่บนเรือตรงเห็นเบื้องหลังเป็นสะพานพระราม8ใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นคือภาพคุณขวัญอุษามณีนะไม่ใช่แตงโมนะคะน้องรุ่ง
1: ใช่
0: แล้วใครเอาภาพมาทำอะไรยังไงอ่ะ
1: แล้วไปอยู่ในสำนวนด้วยนะฮะ
0: ถ้าทำเพื่ออะไรอ่ะนี่แหละนี่แหละเป็นเรื่องที่หลายคนแบบงงนี่ผ่านมาตั้ง4ปีแล้วนะคะทำไมมันถึงเพิ่งมาเปิดเผยตอนนี้ล่ะแล้วหลายคนก็เลยย้อนกลับไปว่าเอ้าในตอนนั้นคุณขวัญรู้หรือเปล่าว่านั่นเป็นรูปเธอเองทำไมถึงไม่แสดงตนตั้งแต่ตอนนั้นเพราะอะไรแต่ว่าก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่สายนะเพราะว่าเมื่อวานนักข่าวก็ถามเธอแหละว่ามีความหวังกับคดีนี้ยังไงเธอบอกว่าก็น่าจะมีความหวังกับคดีพี่แตงโมถ้าสันนิษฐานทุกคนก็ทราบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือสาวสองไม่มีใครเกิดอุบัติเหตุเพราะไปปัสสาวะหลังเรืออยากให้คืนความยุติธรรมให้ทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งพี่โมก็เป็นหนึ่งในนั้นสงสารขวัญตอนนี้คิดว่าพี่โมเขากำลังทำหน้าที่เขาอยู่อย่างสุดความสามารถไม่อย่างนั้นบางเรื่องมันคงหายจากกันไปนานแล้วเธอก็พูดแบบนี้
1: ครับผม
0: เธอก็บอกว่าไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือมันเป็นไปไม่ได้ตอนที่ไปทำสถานการณ์จำลองให้ทุกคนดูที่แม่น้ำตรงนั้นทุกคนก็เห็นว่ายืนตรงนั้นยังลำบากเลยไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรอื่นดึงแขนเสื้อแค่ยืนเฉยๆก็จะล้มไม่เชื่อลองไปดูแค่ลองยืนท้ายเรือดูไม่ต้องปัสสาวะดูว่าทรงตัวได้หรือเปล่าเดี๋ยวเอกสารหลายอย่างจากคณะกรรมการทำงานของอาจารย์ปานเทพทางตำรวจทางอัยการผู้พิพากษาท่านได้เห็นหลักฐานประจักษ์พยานหลายด้านท่านก็น่าจะมีคำตอบที่เราทุก

0: น้อมรับยอมรับมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าพี่โมเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นี่คือเธอก็พูดทิ้งท้ายไว้แค่นั้นแต่เธอก็เป็นห่วงตัวเธอเองด้วยนะคะเพราะว่าเริ่มมีคนโทรมาคุกคามด้วยนะ
1: รอฮะ
0: เธอก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไม่รับโทรศัพท
1: ์ครับ
0: เธอแปลกเบอร์ที่แบบไม่คุ้นเคย
1: ค่ะโหก็คงจะเป็นเรื่องที่ยังต้องโห4ปีผ่านไปแล้วยังต้องมาเริ่มตามกันใหม่อีกรอบนึงนะ
0: ใช่
1: เรื่องที่สังคมก็คาใจแหละพี่ว่า
0: ใหม่ทุกอย่าง
1: ก็เหมือนกับทุกคนก็อยากให้คดีมันเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่สุดให้มันคลี่คลายที่สุดนะครับ
0: ใช่ป่ะนี่ค่ะมันไม่น่าเชื่อเรื่องภาพนี่แหละว่าทำไมถูกคนในเรือนเอาไปแอบอ้างในสำนวนว่าคุณแตงโมใส่ชุดสีชมพูแล้วก็ไปถ่ายที่หน้าสะพานพระราม8อะไรประมาณนี้เนาะแล้วเพราะฉะนั้นคุณขวัญอุสาวมณีก็ออกมาว่านั่นเป็นรูปของเธอนะคะแล้วก็ล่าสุดอีกสักคนหนึ่งนะคุณเบิร์ตแฟนของแตงโมก็โพสต์เหมือนกันว่าขอให้มันถึงยอดพีระมิดขอบคุณทุกๆคนทุกหน่วยงานที่ห่วงดีจริงๆวงเล็บขอบคุณมากๆครับเขาว่าอย่างนั้นก็โพสต์สั้น
1: ค่ะคุ
0: ณเบิร์
1: ตครับผม
0: แตงโม
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้พี่ป้อมพี่โต๊ะนะครับอัศนีวสันต์นี่นะออกมาประกาศแล้วนะพี่เรื่องของการเยียวยานะแฟนๆที่ไปดูรอบแรกวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับใครที่สะดวกดูรอบใหม่ได้เอาบัตรใบเดิมมาดูนะครับวันที่9เพิ่มรอบขึ้นมา1รอบเป็นรอบเหมือนกับชดเชยให้นะครับใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกคืนเงินได้ทันทีนะครับเมื่อวานมีน้องที่นะฮะรู้จักไปทำข่าวเป็นชาวต่างประเทศนะพี
0: ่
1: เขาขอบินกลับไปก่อนแหละแล้วเดี๋ยววันที่9บินกลับมาใหม่
0: สุด
1: ยอดจริงอะนะคือมันก็ตั้งอาทิตย์นึงอะเนาะถ้าอยู่มันก็ต้องลางานอะไรเพิ่มอะนะครับแต่เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาบินกลับไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวบินกลับมาใหม
0: ่โอ้โห
1: ต้องมีนะคนที่อยากจะดูอะนะครับ
0: คนอยากดูจริงๆอะเนาะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหนะฮะนี่แหละเมื่อวานนี้ก็ผมเห็นในโซเชียลรอบที่สองที่เมื่อคืนจัดแสดงเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแล้วก
0: ็
1: สนุกสนานกันดีแสดงว่าเวทีมีการเสริมอย่างแน่นหนาแล้วไม่ใช่เวทีไอ้ตรงที่นั่งนะที่นั่ง
0: ตรงที่มันมีปัญหาเนี่ยเหรอคะมันไม่
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ไม่ใช่พื้นฟุตใช่ไหมมันคืออะไรก็ไม่รู้
1: ไม่ใช่พี่ก็คือเหมือนกับว่าเขายกพื้นขึ้นมาพี่ให้เป็นสแตนขึ้นมา
0: อ
1: ยกสแตนขึ้นมาตรงบัตร7,000เป็นที่นั่งขึ้นมานะครับ
0: ค่ะ
1: มันก็เลยทำให้โครงเหล็กที่ยกขึ้นมาเนี่ยมันไม่แน่นหนาม ันเกิดการโครงเหล็กมันไม่แข็งแรงนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเสริมอะไรเรียบร้อยแล้วนะการแสดงก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรายังเหลืออีกหลายรอบนะครับยังเหลืออีกหลายรอบก็ที่บอกน่าเห็นใจคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศนะมันไม่ใช่แค่ค่าตั๋วไงมันค่าเดินทางค่าโรงแรมนะที่พ่วงเข้ามาอีกนะครับ
0: แต่ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องกลับมารอบสอง
0: เมื่อวานก็ปกตินะใช่ไหมรอบเมื่อวานวันที่สาม
1: ใช่ครับผม
0: เมื่อค่ำวานนี้ก็ปกติแล้วก็เหลืออีกวันที่5 6 8แล้วก็9รอบเสริมเข้ามาชดเชยของวันที่สอง
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะวันนี้ไม่มีนะคะก็เห็นทางนี้กรุงออกประกาศฉบับที่สองนะคะว่าไอ้รอบที่เหลือรื้อโครงสร้างที่นั่งใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ขอ

0: ใจสำหรับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าอยากจะย้ำชัดๆทั้งสุดท้ายว่ารอบที่เหลือยังคงจะแสดงตามปกติอุ้ยเปิดตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยสามารถเข้าไปทำกิจกรรมหน้าหอได้ตั้งแต่บ่ายโมงนะคะเออ
1: คร
0: ับ แล้วก็เปิดประตูเข้าหอเนี่ย18:00 น. 19:00 น. ก็เริ่มทำการแสดงนี่เป็นเรื่องของความคืบหน้าเออบ่ายโมงเข้าไปได้ละวันนี้ยังมีวันที
1: ่ก็วันเสาร์เลยใช่ไหมก็ต้องวันเสาร์เลย
0: วันเสาร์5, 6, 8, และ 9นะ9ก็คือรอบชดเชยวันที่2
1: ค่ะผม
0: นะคะก็ใครที่ไปขอคืนบัตรก็ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้ทั้งหมด11 สาขาแต่ว่ายังมีบางคนอยู่เขาบอกว่าเขาก็เห็นใจพี่ป้อมพี่โต๊ะนะแต่ว่าในมุมของผู้จัดอ่ะเขาก็บอกเขาก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดเรื่องได้อ่ะคือเขาอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วจะบินไปบินมาก็เขาก็เสียความรู้สึกอย่างรุนแรงอ่ะเขาจะมาลุยรอบที่9มันเป็นไปไม่ได้แล้วไงเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็เลยแบบเสียดายมากนะคะบริษัทนี้กรุงคอนเน็กจำกัดนะคะยินดีรับผิดชอบต่อเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นทุกอย่างนะคะไม่น่าเชื่อ
1: ครับผม
0: เออเหตุการณ์ค่ะมันก็เกิดขึ้นได
1: ้ครับทางน้องไรอันนะครับแฟนคลับเพียบอยู่แล้วนะครับโอ้ในสถานการณ์ดีด้วยนะครับคว้าปริญญาตรีน้องไรอันบอกคนแรกของตระกูลเลยนะแม่เลยตื่นเต้น
0: โอ้โหแม่ไปกันเป็นร้อยเลยนะคะ
1: เออนะครับแฟนคลับก็ไปกันเลย300 กว่าชีวิตนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าภูมิใจน้องไรอันเขาบอกว่าภูมิใจเพราะว่าเหมือนกับเป็นปริญญาใบแรกนะครับของครอบครัวเลยอ่ะที่ทำให้กับครอบครัวได้นะครับโอ้นะก็ถ่ายรูปชื่นมื่นเลยนะครับวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก็กลายเป็นงานฉลองแบบยิ่งใหญ่สุดๆนะครับโอ้โห FC เนี่ยขนมาลัยเงินสดมา7 หลัก
0: ก็ล้านขึ้นอ่ะไม่รู้ว่า1, 2, หรือ 3เออประมาณนี้หลายคนเดาว่ามันน่าจะ1, 2, หรือ 3 ล้าน
1: ก็น้องไรอันเรียนอีกสักใบไหมล่ะปริญญา
0: เออก็บอกเขาไม่เอาแล้วมีคนยุ่ยเรียนปริญญาโทไรอันบอกไม่เอาแล้วเขาเรียนยากเขาบอกเขายากเออกว่าจะจบได้นี่ก็ไม่ง่ายนะ
1: พวงมาลัย7 หลักนะไรอันไม่เอาปริญญาตรีก็ได้แต่เป็นสาขาอื่นได้ไหมล่ะแบบเรื่องคนเราต้องรู้กฎหมายไว้ไปเรียนนิติสักใบ
0: เ
1: รียนหลัก
0: ใช่ไหมไรอันเรียนจริงไรอันเรียนจริงแม่บอกไม่เอาคุณจามอนอย่าไปยุเลยไรอันเรียนจริงเดือดร้อนถึงแม่นะคะบอกเลย
1: ครับผมนะฮะ
0: แล้วบางคนเนี่ยนะมาไกลๆด้วยนะ
1: ใช่เป็นศิลปินที่น่ารักมากคือให้แฟนคลับที่มาวันนั้นถ่ายรูปด้วยกันหมดเลยมาแสดงความยินดีไรอันนี่นอนอยู่ข้างหน้าสุดแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นแฟนคลับ300 กว่าคนสถานที่ใหญ่มากนะครับผม
0: ได้ภาพสวยงามมากๆค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ไรอันของบรรดาแม่ๆเรียนจบแล้ว
1: ก็เขาบอกว่าตอนเรียนปี2นะเคยคิดจะดรอปแล้วเพราะมันไม่ไหวทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนี่มันเหนื่อยมากโอ้คงจริงแล้วแหละไรอันคงไม่เอาแล้วแหละถึงจะแบบพวงมาลัยเยอะแค่ไหนอ่ะมันโอ้มันเหนื่อยมากไรอันบอกเคยคิดจะดรอปเลยนะเพื่อตัดปัญหาเรื่องเรียนออกไปก่อนเลยจะได้ทำงานก่อนแต่ว่าพอหันกลับมามองทางฝั่งครอบครัวเนี่ยคือตอนแรกที่คิดจะดรอปเพราะว่าทุ่มเทกับแฟนๆเนี่ยอยากรับงานทุ่มเทกับแฟนๆแต่พอในมุมนึงของครอบครัวเนี่ยนะครับคนที่เขารักเราก็คือครอบครัวเนี่ยเขาให้กำลังใจเขาอยากให้เรียนให้จบอยากให้มีปริญญาติดตัวนะก็เลยกัดฟันสู้อดทนนะครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วนี่แหละนะฮะความสำเร็จที่ได้มาเนี่ยเขาบอกคุ้มค่าจริงๆเห็นความดีใจของพ่อกับแม่แล้วเนี่ยโอ้โหเขาบอกเป็นปริญญาคนแรกของตระกูลเลยก็ว่าได้แค่ว่านะ
0: คือไม่มีใครมาว่าได้แล้วนะว่าโอ้โหนักร้องก็เรียกว่าเต้นกินลำกินอะไรเงี้ยอันเนี้ย
1: มีความ
0: รู้เตรียมพร้อม

0: แล้วก็แซวคุณแม่นะ
1: ยากันหมดแล้วปัจจุบันนี
0: ้ครับเขาก็แซวคุณแม่นะว่าเนี่ยพอเห็นผมรับปริญญาเนี่ยคุณแม่ร้องไห้เลยน่าจะเป็นเพราะชุดแกใส่ไม่ได้มั้งต้องตัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่คุณแม่เขาภูมิใจนะคุณแม่เขาภูมิใจนะครับ
1: ชุดครับนี้เหรอ
0: แล้วก็คนเราจะร้องไห้ให้กับลูกนะก็วันลูกบวชวันลูกแต่งงานวันรับปริญญาใช่ไหมพี
1: ่
0: ทราบซึ้งกับคนเราก็เป็นอยู่แค่3วันเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ส่วนคนนี้หลังจากที่ลาออกจากราชการไปผู้กองแคทกันได้ไหม
0: นะผู้กองแคทสวยๆ
1: ร้อยตำรวจเอกหญิงด็อกเตอร์อาทิตยาเบญจปักนี่คือชื่อจริงชื่อเต็มนะคะเธอก็ลาออกจากจำได้ไหมเธอเป็นตำรวจแล้วก็เป็นเดี๋ยวนะที่ย้ายไปภาคอีสานแล้วก็ไปทำงานได้วันสองวันแล้วก็ออกอ่ะ
0: จนเหมือนกับโดนคนบอกเอ๊ะตำแหน่งเขาขึ้นไว้อ่ะ
1: อย่างนี้
0: คนสวยแล้วฟ้า
1: สุดท้ายเธอก็ออกปัจจุบันมาเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทแคทยูนิคจำกัดได้รับสิทธิ์ในการจัดการประกวดนางสาวไทยต่อเนื่อง3ปีค่ะน้องเด้งบริษัทเธอ
0: โอ้ครับผม
1: นี่เป็นทางการแล้วนะคะก็ตั้งแต่ปี70 71 72นะคะจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเมื่อวานนี้เธอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยก็มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ยุคทองของนางสาวไทยก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเธอก็เปิดวิสัยทัศน์การประกวดนางสาวไทยยุคใหม่ที่ผู้กองแคทบอกว่าเธอตั้งใจเวทีนี้เป็นมากกว่าเวทีประชันความงามนะคะแต่ยังคงรักษาคุณค่าเกียรติประวัติเอกลักษณ์ของเวทีที่อยู่คู่สังคมไทยมันยาวนานแล้วก็จะปรับให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงไทยรุ่นใหม่แสดงความสามารถความคิดและภาวะผู้นำมากยิ่งขึ้นนะคะก็เธอบอกว่าน่าจะเป็นเวทีแห่งโอกาสที่เปิดและฟังเสียงจากทุกคนแล้วก็เอาเสียงเหล่านั้นมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเวทีนี้นี่เป็นประธานกรรมการเลยนะคะเธอบอกว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนางสาวไทยในสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมเพียงแต่ว่าเธอเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสานต่อเจตนารมณ์ของสมาคมวชิราวุธนั่นก็คือการรักษาคุณค่าที่มีอยู่ในอดีตแล้วก็นำมาต่อยอดให้กับผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบันท่ามกลางเทคโนโลยีหรือว่า AI ผู้หญิงยุคใหม่ต้องทรงคุณค่ารักษาวัฒนธรรมในอดีตและพัฒนาต่อยอดได้ค่ะตอนแรกเราก็นึกว่าเธอสนใจจะประกวดเองเปล่าเป็นผู้จัดการประกวดเลยค่ะเพราะเป็นประธานบริษัทได้สิทธิ์ได้ลิขสิทธิ์หน่วยค่ะน้องเด้งจับปีต่อเนื่องก็เธอบอกว่าได้รับโอกาสจากคุณปุ้ยแม่ปุ้ยนั่นแหละปิยาพรแสนโกศิษฐ์ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองประกวดก่อนเมื่อปีที่แล้วก่อนจะมารับสิทธิ์ดำเนินการจัดการประกวดนางสาวไทยในปี69แล้วก็เตรียมบริหารเวทีต่อเนื่อง3ปีในปีหน้าปี70ถึงปี72แล้วก็เดี๋ยวการประกวดนางสาวไทยปีหน้าเนี่ยเธอจะเปิดรับสมัครจากทั่วประเทศยืนยันว่าใช้ระบบประกวดนะจะไม่มีการแต่งตั้งจากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะคะใครที่อยากจะลองดูเวทีของผู้กองแคทนะคะโอ้โหเธอบอกรางวัลไว้ก่อนเลยอันดับหนึ่งนางสาวไทยเนี่ยจะได้เงินสด1ล้านรถไฟฟ้า1คันที่พักฟรียังไม่บอกว่าที่ไหน1ปีแล้วก็จะได้ทำเพลงได้เป็นศิลปินด้วยนะมีโอกาสจะร่วมเป็นศิลปินทำเพลงด้วยร่วมละครกับบริษัทสามเสียนต่อยอดเข้าสู่วงการพิธีกรแฟชั่นสื่อและเป็นพรีเซนเตอร์โอ้โหเยอะมากคืองานไม่ตกงานแน่นอนนะคะก็ใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดใน Facebook ของนางสาวไทย2570ได้เลย
0: ครับผม
1: ดูแล้วโตขึ้นเลยนะคะ
0: ครับผม
1: คือกองแคทนะคะ
0: นะมาที่คนกีฬานะครับโค้ชสกลจำได้พี่โค้ชสกลนี่เขาดังขึ้นมาตอนนั้นที่ปลุกปั้นทีมน้องๆทีมฟุตบอลหมอนทองอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อใช่หมอนทองวิทยาแปดริ้ว
0: หมอนทองวิทยาแล้วแกเป็นคนขับรถขายฝันน่ะรถเก่าๆคันเนื้อของแกพาเด็กๆไปเตะฟุตบอลเนี่ยนะครับจนเข้าชิงบอลเจ็ดสี

0: เข้าชิงบอล7สีนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าชีวิตตอนนี้ไม่มีสังกัดนะครับโดนไล่ออกโดนไล่ออกตกงานครับพี
1: ่ไล่ออกจากครูเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าเห็นบอกไปขัดคำสั่งผู้บริหารนะครับนี่ฮะตอนนี้ต้องขนของออกจากบ้านพักครูนะครับใส่กระบะคันเก่าๆนะยังไม่รู้ว่าจะไปทำงานที่ไหนเลยโอ้โหนี่ข่าวก็เขียนซะดราม่าเลยนะครับแต่ก็เรื่องจริงนะฮะเออสุดเรื่องจริงนะโอ้เราก็เพิ่งรู้เนาะว่าตอนนี้อาจารย์ตกงานนะครับโอ้ตกงานถึงขนาดว่า
1: แกไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างของโรงเรียนนี้
0: ใช่ใช่ตรงนี้ก็อาจจะจ้างมาเพื่อทำทีมฟุตบอลเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็อาจารย์สกลเล่าให้ฟังนะครับนะฮะว่าชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงแบบนี้แหละแกเจอคำสั่งย้ายใน24ชั่วโมงเพราะไปขัดคำสั่งผู้บริหารนะครับก็เลยต้องออกจากบ้านพักครูนะครับไปแบบไม่รู้จะไปทำงานที่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็นี่คือเรื่องจริงของชีวิตอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะอาจารย์ว่าอย่างนั้นอ๋อตอนนี้อาจารย์กำลังเหมือนกับถ่ายทำหนังอ่ะพี่ถ่ายทำหนังชีวิตนะครับของการเป็นโค้ชแล้วก็ของการปลูกปั้นเด็กๆด้วยนะฮะชื่อเรื่อง The Coach รถขนฝันก็ลองดูใครสนใจตอนปิดเทอมนะครับ8ตุลาคมเข้าโรงภาพยนตร์
1: ค่ะ
0: อ๋อก็คือจะฉายถึงชีวิตว่ากว่าจะมาเป็นโค้ชรถขนฝันเนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหนแล้วก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวงการกีฬานะครับเด็กนักเรียนการที่จะพาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ทีมชาติเนี่ยมันต้องเริ่มจากจุดไหนยังไงบอลนักเรียนเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นนะครับนะ
1: ก็คือเอาชีวิตของอาจารย์ไปเป็นนี่หรอไปเป็นหนังหรอ
0: ไปเป็นพล็อตเรื่องใช่ครับไปเป็นหนังทำหนังขึ้นมาแต่ก็จะมีมุมมองหลายๆมุมนะครับมุมของโค้ชมุมของการเป็นนักกีฬามุมสะท้อนของวงการกีฬาไทยนะ
1: ไปขัดคำสั่งอะไรผู้บริหาร
0: เขาคงให้ไปดูในหนังนะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวเข้าใจว่านะอันนี้นะคิดเอาเองว่าเดี๋ยวทางสมาคมกีฬาที่ไหนสักแห่งหนึ่งคงจะแบบติดต่อไปแหละ
0: ว่าหรือโรงเรียนเนี่ยพี่ใช่ไหมโรงเรียนไหนที่อยากทำบอลขึ้นมาเพราะจริงตอนที่อาจารย์ทำหมอนทองเสร็จแล้วรู้สึกอาจารย์จะย้ายอาจารย์จะย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นแล้วนะ
1: ใช่
0: ที่แกไม่ได้อยู่ทีมหมอนทองแล้วนะ
1: คิดว่าน่าจะมีติดต่อแหละถ้าอาจารย์ยังสามารถไปอยู่ในวงการกีฬาได้อ่ะนะ
0: ครับผม
1: ลองดูนะคะสมาคมไหนจะติดต่อไปพูดถึงคนกีฬาขออีกสักคนหนึ่งเราเคยรายงานบ่อยๆนะคนนี
0: ้
1: พี่อำนาจลื่นเริงจำได้ไหมอำนาจลื่นเริงนักชกแชมป์เปี้ยนโลกอ่ะแกก
0: ็ยาเสพติดแล้วญาติถ่ายคลิปแกไว้ตรงนั้นน่ะ
1: ติดเหล้าแล้วก็จนล่าสุดนั้นเนี่ยญาติตัวเองถ่ายคลิปขณะเสพยาโพสต์เลยแกก็ไม่อยู่ที่ศรีราชาไปขออยู่กับพี่จอนนี่มือปราบที่อุบลพี่จอนนี่ก็รับไว้ดูแลกันไปประมาณ3เดือนแล้วนะคะให้เป็นคือยอมเปิดแบบเหมือนเป็นยิมอะเนาะสอนมวยให้เด็กๆอะไรประมาณนี้ในพื้นที่อะน้องรุ่ง
0: ครับ
1: ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะเลิกยาได้เลิกเหล้าได้อยู่ดีมีสุขอยู่มาเมื่อวันซืนเนี่ยอำนาจลื่นเริงบอกว่าขออนุญาตกลับบ้านสักหน่อยที่ศรีราชา
0: คิดถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านแล้วไปอยู่หลายเดือนแล้วขออนุญาตกลับบ้านสักหน่อยที่ศรีราชานี่

0: คุณจอห์นนี่ก็บอกว่าโอเคน่าจะกลับบ้านได้แกก็อนุญาตนะคะปรากฏว่าขอมาเยี่ยมแม่ก็ถือโอกาสส่งตัวกลับ3เดือนที่อยู่กับจอห์นนี่โอ้ทำหน้าที่บำบัดดูแลให้อย่างครบถ้วนนะคะหายจากการอยากยาก็ให้กลับบ้านไปด้วยสติครบถ้วนมีจิตใจที่ดีทุกอย่างดีหมดซึ่งจอห์นนี่ก็โพสต์ว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับผมและภรรยาทำหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วช่วงที่มาบำบัดรักษาอยู่กับผมนะคะก็เขาก็ดูแลตัวเองได้ดีสอนลูกศิษย์นู่นนี่นั่นคือจอห์นนี่มือปราบเนี่ยเขาจะเรียกอำนาจลื่นเลงว่าครูตลอดนะคะก็ให้ไปปรากฏว่าไปถึงศรีราชาได้แป๊บเดียวเมาปิ้นเลยน้อง
1: เอ้า
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยไปถึงก็เมาเลยค่ะนี่ค่ะก่อความวุ่นวายอยู่ที่ศรีราชานะคะนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายคุณจอห์นนี่แกก็บอกว่าแกตัดใจแล้วโอเคทางใครทางมันแล้วไม่ไหวเพราะว่าพยายามถึงที่สุดแล้วนะซึ่งแกก็ตัดใจไม่ลงอีกนั่นแหละเอาสุดท้ายเชื่อไหมว่าตอนนี้อำนาจเลื่อนเลงกลับไปที่อุบลอีกแล้วกลับไปอีกแล้วนะคะก็คือตอนก่อนที่จะกลับไปอุบลเนี่ยตอนนี้โพสต์ว่าผมตื่นเช้ามาทราบข่าวคุมหน้ากลับไปเมาแล้วหลุดผมกับลูกโคตรเสียใจมากๆเลยรู้สึกดิ่งสุดๆลูกชายถึงกับร้องไห้ลูกชายไม่กี่ขวบแต่ว่าเรียนมวยอยู่กับอำนาจเลื่อนเลงสามเดือนผมจึงจากโคลนมาบำบัดรักษาดูแลช่วยเหลือตามใจเข้าใจทุกอย่างวางแผนทุกอย่างหลอกล่อทุกอย่างเพื่อให้เขาได้ทานยาให้เขาได้ไปอบสมุนไพรให้เขาวิ่งออกกำลังกายเขาขออะไรพูดอะไรตามใจตลอดยอมเสียสละให้ลูกชายซึ่งยังเด็กมากเรียนชั้นประถมนะตื่นตั้งแต่เช้ามาวิ่งเป็นเพื่อนอำนาจเลื่อนเลงในฐานะลูกศิษย์เพื่อจะยกย่องเขาให้เป็นครูสามเดือนอยู่กับผมเชื่อฟังดีตลอดน่ารักสุดๆจนมีชีวิตใหม่ดีขึ้นเป็นครูที่ลูกศิษย์รักมากมายจนมาถึงที่เขาขอกลับบ้านผมก็ถือเป็นบททดสอบชีวิตจิตใจของเขาว่าจะผ่านได้หรือไม่สุดท้ายไม่ผ่านเขาทำให้ผมผิดหวังสุดๆและเสียใจมากแต่สุดๆไม่ถึง24ชั่วโมงไม่ทันข้ามวันเขาหลุดได้ขนาดนั้นผมกราบขอโทษสังคมครับผมลูกชายผมภรรยาเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเต็มที่แล้วกับคนคนหนึ่งจะดึงมือคนที่จมโคลนลุกขึ้นมายืนได้ยืนได้ก็เลยถอดใจบอกว่าเห็นหน้าลูกแล้วผมน้ำตาไหลนะเนี่ยจอห์นนี่โพสต์สุดท้ายอำนาจถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่บูนมังสาหารนะคะเมื่อคืนนี้ก็ตัดสินใจต้องล็อกตัวอีกรอบหนึ่งนะคะแกทิ้งไม่ได้อ่ะแกเอากลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยตอนนี้ว่าจะวางแผนเข้าสู่การรักษาอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องลุงตอนนี้ก็บอกว่าการจะดูแลอำนาจลื่นเลิงน่ะดูแลด้วยการตักเตือนสั่งสอนหรือขอสัญญากับลูกผู้ชายไม่ได้แล้วเพราะสารเคมีในสมองเสียหายเกินกว่าจะควบคุมด้วยจิตใจตัวเองก็เลยต้องใช้จิตเวชค่ะ
1: โอ้ครับรู้คำนี้เลยเนาะเหมือนกับว่าสารเคมีใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกครับพี
0: ่ก็คือยาเสพติดมันทำลายอ่ะยังไงก็ต้องกลับไปเสพก็เลยต้องใช้พรบสุขภาพจิตนำตัวเข้าสู่โรงพยาบาลจิตเวชเพื่อรับยาต้านเศร้ายาปรับเคมีในสมองเพื่อลดอาการหลอนระแวงแล้วก็รับการบำบัดภาวะถอนพิษสุราอย่างเป็นระบบแกก็บอกว่าผมและลูกศิษย์จะรอครูกลับมาอีกครั้งนะคะก็เห็นอ่ะก็เขาเข็นเข้าไปนะคะสุดท้ายผมทิ้งเขาไม่ลงนี่ตอนนี้โพสต์เพราะผมรักผมตึงล่องล็อกตัวแล้วก็เป็นแผนการรักษาที่ผมวางแผนรอรับครูจากศรีราชาดูสิคนคนหนึ่งเนาะที่ชูยาเสพติด
1: คือแกคงติดจริงๆเนาะไอ้วันที่ขอกลับนั่นคืออาจจะแบบอยากแล้วเนาะคือขอไปศรีราชาหน่อยไม่ไหวแล้ว
0: ไปถึงไม่เกิน24ชั่วโมงนะโอ้โหได้อันนี้น่าจะเป็นเหล้ายังไม่ถึงขนาดไปเสพยานะคะ
1: ครับ
0: สมรักคำสิงสักหน่อยนึงนะบอกว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นคลิปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พยายามมองในแง่ที่ดีว่าอำนาจนานๆจะได้กลับบ้านจึงอาจจะมีเผลอทำให้ความเสียใจก็เกิดขึ้นได้ทางฝั่งตอนนี้

ึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติขณะที่อำนาจเองก็อาจจะหลงพร้อมยอมรับว่ากำลังขับรถไปศรีราชาเพื่อพูดคุยกับอำนาจอันนี้นะคะเพราะว่าคุณสมรับคำสิงแกก็เดินทางไปนะเหมือนเมื่อวานนี้ไม่รู้จักบ้านอะไรหรอกก็ไปสอบถามตำรวจเอานะคะ

0: ตอนนี้ก็กลับไปเหมือนเดิม
1: ต้องให้หายขาดเหรอพี่ต้องยังไงต้อง
0: ไม่รู้นะวิธีการ
1: ต้องทำยังไงให้กลับเป็นคนเดิมได้เน
0: า
1: ะ
0: ต้องกินต้องกินยาจิตเวชนั่นแหละ
1: ครับครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อาจจะอย่ากลับไปอยู่ในสังคมเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือถ้ามันมีโอกาสมันมีความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมานะ
0: ใช
1: ่คร
0: ับ ก็อดใจไม่ได้เลยเนาะค่ะอีกนะ
1: บันเทิง
0: และกีฬาค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: ช่วงนี้มีการประชุมสภาอยู่ใช่ไหมว่ามีวิวาทะกันอยู่ 2-3 วันแล้วเนาะ
1: ใช่ก็เมื่อวานเห็นเขาตัดคลิปกันมานะฮะนะครับก็หลากหลายเรื่อง
0: จริงๆติด
1: เรื่องก็เรื่องของความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าตอนเมื่อวานก็เกิดเรื่องวุ่นๆหลายเรื่องมีทั้งท่านประธานสภาไปเรียกชื่อเล่นไปเรียกชื่อเล่นท่านผู้นำฝ่ายค้านซึ่งก็ไม่เคยปรากฏนะครับในสภากันเท่าไหร่
0: คือ
1: คุณมาริกานะครับท่านมาริกาเป็นรองประธานสภานะครับแล้วก็นั่งทำหน้าที่บัลลังก์ในช่วงนั้นนะครับก็ผมเห็นแม้แต่สสในพรรคภูมิใจไทยเองยังเหมือนกับฮือขึ้นมาแบบมองกับว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยพี่แบบต่อไปเรียกเทสอย่างเงี้ยมันก็คนในพรรคภูมิใจไทยเองก็ดูตกใจนะ
0: แ
1: ล้วมันก็เลยนำมาสู่นั่นแหละ
0: คือท่านประธานในที่ประชุมอ่ะคือบางทีท่านก็แทนตัวเองว่าพี่อ่ะ
1: ครับ
0: บางทีก็พี่มินประมาทพี่นะอะไรอย่างงี้นะก็หรือยังไงไม่รู้นะหลายคนบอกว่าท่านประธานก็อาจจะแบบมีลืมบ้างเหรอหรือยังไงไม่รู
1: ้ครับผมคือเจตนาจะคงอยากจะควบคุมการประชุมด้วยความเป็นกันเองด้วยความพี่น้องอย่างนี้แหละแต่ว่าประชุมบอกมันไม่ได้มันต้องยึดมติยึดข้อบังคับ
0: ค่ะ
1: ของที่ประชุมแกก็คงจะ
0: วุ่นนับองค์ประชุมเลยเมื่อวานนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะวุ่นกันพอสมควรส่วนนายกนะคะเมื่อวานนี้ท่านไปที่วัดอรุณเจอนักข่าวก็ถามหลายเรื่องนะคะแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่ถามจริงจังเลยก็คือกรณีมีการลักลอบติดตั้ง data center ในหลายพื้นที่จนทำให้ประชาชนกังวลว่านายกรู้หรือยังมีแนวทางยังไงเรื่องนี้ก็บอกว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างกำลังตั้งกรรมการขึ้นมาคณะกรรมการขึ้นมาดูแลถามว่าจะชัดเจนในเร็ววันนี้หรือเปล่านายกบอกว่าเดี๋ยววันนี้วันที่4เนี่ยค่ะจะมีการประชุมครั้งแรกส่วนว่าจะมีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นั้นบอกว่าเดี๋ยวทุกคนทราบบทบาทดีแล้วก็ทราบวิธีการอยู่แล้วนะคะคือตอนนี้ไอ้ data center เนี่ยเห็นบอกว่ามีการก่อสร้างอะไรกันอยู่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยคือเยอะมากอ่ะน้องโด่งไม่รู้ว่าเถื่อนหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสื่อบางฉบับเขาใช้คำว่า data center เถื่อนน่ะคำว่าเถื่อนก็แสดงว่าตั้งโดยผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตนะสิถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นอย่างนี้ก็นายกบอกว่าทราบกำลังตั้งกรรมการตรวจสอบอยู่นะคะก็ว่าที่เยอะที่สุดน่าจะเป็นภาคตะวันออกค่ะน้องดุ้งแถวระยองแถวอะไรเงี้ยเยอะเลยค่ะ
1: ในห้องส่งเก็บข้อมูลเนี้ยใช่ไหมพี
0: ่ใช่แล้วมันเยอะจริงๆนะไอ้ตึก data center เนี่ยไม่รู้มาจากไหนกันยังไงนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนหน้าน่ะท่านรองนายกเอกนิติอ่ะท่านบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะมีการประชุมบอร์ด data center นะคะอย่างเป็นทางการครั้งแรกนี่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ก็อาจจะมีบ้างที่ผู้ประกอบการบางรายอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมในการทำธุรกิจนี
1: ้
0: เนี่ยไม่เป็นเรื่องใหม่จริงๆแต่ว่าไอ้คนที่เขามาสร้างตึกเนี่ยมาแล้วสร้างจะเสร็จแล้วนะคะในกรุง

0: เทพก็มีแถวภาคตะวันออกนี่เยอะเลยค่ะระยองเนี่ยเพียบเขาว่าอย่างนั้นค่ะ
1: ต้องนะช่วยกันจับตาดูนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าความผิดอะไรเขาก็อาจจะยังไม่ชัดก็จะเป็นในเรื่องของพวกพรบเรื่องของสิ่งแวดล้อมล่ะ
0: เป็นส่วนกันสักครึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลือ
2: ทันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลือเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลือเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พาวซ่า
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็น

รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: เซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต

0: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญนะคะน้องโด่งได้ยินไหมไม่ดิเดี๋ยวนะมีเลยค่ะน้องโด่งเชิญค่ะสัญญาณมีปัญหานะคะช่วงนี้อ่ะช่วงสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามหลายเรื่องราวนะคะวันนี้วันศุกร์เนาะก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องเกี่ยวกับภาคใต้ด้วยนะคะสถานการณ์ภาคใต้น้องโด่งได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินนะครับพี
0: ่โอเคเชิญค่ะ
1: ทีท้ายนิดเดียวครับพี่นะที
0: ่
1: ชลบุรีนะครับตอนนี้เขาเป็นห่วงเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอยู่นะว่าให้ดูแลต่างชาติอะไรให้ดีใช่ไหมเมื่อวานนี้นะครับมันเกิดเรื่องอย่างไรครับพี่มีแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยไปหลอกชาวอินเดียนะครับทำทีว่าไปขอดูแล้วยูขอดูเงินต่างชาติในจี้เงินยูต้องเป็นยังไงโน่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะพอฝรั่งเขาควักเงินออกมาให้ดูนะฮะไอ้พวกนี้กระชากเงินเขาหนีไปเลยครับพี่3,000 บาทนะครับ
0: สามโรงพยาบาล
1: สามพันได้ไป3,000
0: โอ้ค่ะ
1: นะครับนะก็นี่แหละต้องระวังจริงนะคนไทยเนี่ยแต่ว่าไปดีก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันนะครับงานนักท่องเที่ยวก็ดันไปเจอคนไม่ดีนะฮะ
0: นี่คือง่ายๆเลยเหรอ3,000
1: ง่ายๆเลยทำทีไปขอดูเงินนะฮะขอดูเงินต่างชาติ
0: ไปฉกเลยเหรอ
1: ไปฉกไปเลยครับพี
0: ่โอ้ไม่ดี
1: โอ้เนี่ยนะ
0: คร
1: ับผมอ่ะก็
0: ฝากไว้ด้วยนะ
1: ต้องเตือนต่างชาติต้องระวังอย่า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับแน่นอนมาสุดแบบนี้นะก็จะไปพูดคุยกันกับนายหัวอัดของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องจีนยึดตลาดสหรัฐบีบการค้านะฮะแล้วเราจะไปต่อกันอย่างไรนะครับตอนนี้อยู่กับเราสองคนผมเจษฎาสารทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าสิทธิวงศ์นะคะก็ต้องขอต้อนรับเครือข่ายวิทยาสมททั่วประเทศในช่วงนี้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้อาจารย์พร้อมหรือยังนะคะอาจารย์เบรดคะ
1: แต่ว่าอาจารย์พร้อมแล้วแต่ว่าก่อนที่อาจารย์จะมาพูดคุยกับเรานะครับผมก็มีข่าวสารนะครับมาแบ่งปันนะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนผู้ประกอบการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานดีพร้อม ITC ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11จังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายสนับสนุน SME ให้สามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสผ่านองค์ความรู้แหล่งเงินทุนและพื้นที่ทดสอบการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการค้าโดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ด้วยการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอัตลักษณ์พื้นที่และเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการพัฒนาสินค้าครับทางนี้คุณวราวุฒิก็เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพร้อมเป็นแรงสนับสนุนให้ SME ไทยเติบโตอย่างมั่นคงทางด้านความรู้เงินทุนและการสร้างพื้นที่สำหรับทดลองผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบรวมถึงเสริมความรู้ด้านกำแพงภาษีและการกีดกันทางการค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพและเปิดโอกาสสู่ตลาดสากลขณะที่คุณณัฐธิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่าดีพร้อมใช้ดีพร้อม ITC เป็นกลไกสำคัญในการให้คำปรึกษาสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีและองค์ความรู้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และวิสาหกิจชุมชนที่มีข้อจำกัดด้านเงินลงทุนสามารถทดลองผลิตและ